0: หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
2: spelling audition

0: แต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจแล้ว
1: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
3: 7ขวบค่ะ
4: Are you ready
3: Yes
1: Let's play spelling
4: Your word isDinner.
3: D-I-N-N-E-R.
4: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปกันค่ะคุณมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
3: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
3: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้ว1 นะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: แคนดี้ค่ะ
1: ชื่อว่านหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
4: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
4: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เปรมค่ะ
1: น้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
4: Your word is follow
6: F O L O W
4: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
7: ค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
7: ้50 50ค
1: ่
7: ะ
1: 50 50Professor
4: Your word is review
7: R O V I E
4: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R E V I E W.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
8: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
8: ป.6ค่ะ
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
8: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
8: ค่ะ
4: Your word is between
9: B E T W E E N between
4: Okay your answer is correct congratulations
1: Yay!แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือ

0: ายเลข17ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
1: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C-O-M-P-L-E-T
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
3: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
3: P A I N T B R UHS
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
3: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
3: แยกออกเป็น2คำนะ paint กับ brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ bike stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอโลกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
4: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
4: F L O W E R flower
2: Okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
6: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
7: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้อง

0: น้องทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
2: หมายเลขครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
2: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: we will start now eyes
2: e y e
3: eyes
2: e y e s
3: ears
2: E-A-R-S
3: Face
2: F-E-A-C-E
3: Face
2: F-E-A
0: ทำไม่แน่ใจ
3: Face
2: E-C
3: Face
0: ทำไม่แน่ใจ Pass ได้นะคะ
2: Pass
3: Fingers
2: F-I-N-G-E-R S
3: Chin
2: S-C-H-I-N
3: Chin
2: S
3: Chin
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนเชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
2: C H I N
0: C H I N Is that right professor
3: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า faceFACE FACE ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือให้ตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
2: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Music
2: M U S I C
3: Thai
2: T H A I
3: Art
2: A R T
3: Math
2: M A T C H
3: Math
2: M A T C
3: Math
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
2: Pass
3: Reading
2: R E A D I N G
3: History
2: Pass
3: Gym
2: Pass
3: English
2: E N G L I S H
3: Science
2: Pass
3: Writing
2: W R I T I N G
3: Math
2: M A T H C
3: Math
2: M A T H T
0: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
2: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M A T H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
3: Gym is spelled G Y M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel.So there's no A E I O U. It's just a Y. G Y M.
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร hand tools นะคะรู้ไม่ลูก
2: เ
0: ลย
2: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
3: we will start now saw
2: pass
3: knife
2: k n i f e
3: nail
2: N A I L
3: Scissors
2: Pass
3: Hammer
2: H A M M E R
3: Torch
2: P-O-R-C-H
3: Pin
2: P-I-N
3: Broom
2: V-R-O-O-M
3: Pliers
2: Pass
3: Screwdriver
2: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
3: Saw
2: S-A-W
3: Scissors
2: S-I-S-C-E-R-S
3: Scissors
2: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
2: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
3: scissors is spelled S C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
3: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
4: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
4: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
4: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ
4: คร
0: ับ let's play spelling
3: we will start now cube
4: class
3: cone
4: c o n e
3: side
4: s i z e
3: side
4: s i c e
3: side
4: path
3: star
4: s t a r d s t a r t
3: star
4: s t a r
3: oval
4: oval path
3: circle
4: c c l c k
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
4: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
2: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: O V A L oval และวันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็นทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
4: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
6: โอ้2ครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้อง
6: เจนครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไรSport kits Sports kits คืออ
7: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
3: We will start now Bat
7: B-A-T
3: Net
7: N-E-T
3: Pin
7: P-I-N
3: Goal
7: G-O-A-L
3: Ball
7: B-A-L
3: Shoes
7: S-H-O-E-S
3: Board
7: B-O-R-A-D
3: Different board
7: V-O-R-V-O-A-R-D
3: Swimsuit
7: S-W-I-M-S-U-I-T
3: Volleyball
7: V-O-L-E V-O-L-A-V-O-L-I
3: Volleyball
0: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
5: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L ครับ
3: Yes, that is correct. Great job.
0: All right. เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลย

0: เราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปซอฟมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
1: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is

ายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตึ๊ด in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นที่แบบสงสาร
6: แข่งจำแดงใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญ
7: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
7: ได้แล้ว
6: ยังไงอยากทำอะไรก็ดีนะ
7: ไปได้แล้วรับไปเลย
8: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
7: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
7: ตั้ง5รอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
8: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแอป
10: ตื่นเต
8: ้
10: น
8: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเออต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
8: ข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
8: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์2ทำปหานะและเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง3ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
8: เชิญไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่

0: ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะยะ
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง100

186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและพากย์เวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: We developed our research project more than 10 years ago, and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world. And also the allergic disease itself affects the quality of life for the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
4: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะ
5: ตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
6: เวียนหัวปวดหัวที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
7: เป็นลมพิษ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ

0: ฮะเอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอหืมเฮ้ย
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแท็บ Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อม

0: ้อมกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
4: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
0: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เรา

0: ตอบไม่ทันเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
0: ครับ
2: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
0: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
3: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
1: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
4: เรียบร้อยครับ
5: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
3: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
5: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
6: ่เออ
0: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
5: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
2: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
1: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
5: 7 นาที
1: ต้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: ครับ
1: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
5: ไฟไหม้แล้ว
3: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
5: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
3: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต
3: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิครับ

0: และถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
1: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
2: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
3: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
2: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวสินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
4: ขอพระองค์ทรงเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงเจริญ
6: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
4: บายบาย
2: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหา

อำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระโอษฐ์เนื่องจากพระพุทธรูปทั้งสององค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชรรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนิ่งนี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างนะโอ้จะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมแล้วอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p eShape รูปร่างหรือรูปทรง House H O U S E House บ้าน Color C O L O R Color สี Tunnel T U N N E L Tunnel อุโมงค์ Tree T R E E Tree ต้นไม้ Circle C I R C L E Circle วงกลม Square S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องอะไรกันเอ่ย
1: ทัวร
0: ์อาเซียนจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยทุกกลุ่มจะได้รับประเทศที่ตัวเองจะต้องเป็นไกด์พาทัวร์ใช่ไหมครับได้รับไปกลุ่มละกี่ประเทศลูก
1: 2
0: ประเทศนะครับยกเว้นประเทศอะไร
2: สิงคโปร์กับประเทศไทย
0: ยกเว้นสิงคโปร์กับประเทศไทยเนาะเพราะสิงคโปร์ครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะครับแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลืออีก8ประเทศเนี่ยเราก็จะทำไมครับเป็นไกด์พาทัวร์เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มดำเนินการกันต่อนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก็คือวันนี้ทำไมครับเราต้องวิเคราะห์แต่ละประเทศที่เราได้รับแล้วหาจุดทำไมครับจุดเด่นจุดเหมือนจุดแตกต่างเพื่อที่เราจะเลือกมาเป็นข้อมูลในการพาทัวร์อาเซียนใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์นะครับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยอะไรครับด้วยเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาทบทวนหน้าที่นะทบทวนหน้าที่ก็คือหน้าที่ที่จะต้องเป็นไกด์พาทัวร์ประเทศต่างๆใช่ไหมครับโดยคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งจะเป็นคนทำไมครับกล่าวแนะนำเช่นวันนี้จะพาไปเที่ยวพร้อมกับชี้ประเทศในแผนที่และบอกเมืองหลวงของประเทศนั้นคนที่สองนี้พาไปกินอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีภาพที่จะนำขึ้นจออธิบายชื่อและรายละเอียดอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปของสิงคโปร์ก็จะมีอะไรครับข้าวมันไก่นาซิกเลอร์มาร์กนะครับที่ครูยกตัวอย่างไปต่อมาคนที่3พาไปดูการแสดงนะครับการแสดงก็กี่การแสดง2การแสดงต้องบอกอะไรของการแสดงครับบอกชื่อการแสดงและรายละเอียดนะครับคนที่4พาไปไหนครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาจจะเป็นเช่นหมู่บ้านที่แสดงถึงวิถีชีวิตแต่อย่างของสิงคโปร์ที่ครูพาไปเนี่ยก็จะเป็นลิสเทิลอินเดียแล้วก็ไชน่าทาวน์ที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์แบบนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่านักเรียนจะนำที่ไหนมาของแต่ละประเทศนะครับเพื่อให้เห็นจุดเด่นของประเทศนั้นๆ นะครับคนที่2คนที่1และ2จะแนะนำของฝากที่แสดงถึงวัฒนธรรมกี่อย่างครับ2 อย่างตอนของสิงคโปร์เนี่ยเราแนะนำอะไรไปคุกกี้คล้ายๆพริกแกงใช่ไหมครับคล้ายๆพริกแกงหรือน้ำพริกที่เอาไปทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วต่อมาการกล่าวจบนะครับก็จะเป็นคนที่3และ4ที่จะกล่าวจบและเชิญชวนว่าฟังเราแล้วถ้าสนใจก็ให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมทั้งหมดเนี้ยแต่ละคนกำหนดให้พูดประมาณคนละ2นาทีนะครับทีนี้กลุ่มเราแต่ละคนเนี่ยมีประมาณกี่คนครับ4ถึง5คนนะครับเอาละนะดังนั้นในวันนี้นะครับนอกจากเราหาข้อมูลแล้วเราต้องทำไมครับลูก ในวันนี้หาข้อมูลแล้วเราต้องกำหนดนะครับเขียนบทในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบครูจะให้เวลาเขียนบทเนี่ยประมาณ15นาทีแล้วก็ให้ทำสื่อที่จะนำเสนอก็คือหาภาพนะครับและนักเรียนอาจจะนำไปทำใน PowerPoint หรือนำไปทำใน Canva ก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับดังนั้นแล้วเมื่อได้บทพูดต้องฝึกพูดไหมฝึกพูดแล้วตนเองต้องพูดไม่เกินกี่นาที
2: ส
0: องนาทีนะครับในแต่ละหัวข้อที่ตนเองได้รับนะลูกทีนี้นะครับสิ่งที่จะต้องใช้ประกอบในการหาข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและก็สามารถสืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูเพื่อนๆต้นทางว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วได้ข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะดูเพื่อนต้นทางเสร็จอาจจะนำไปปรับในงานของตนเองก็ได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะเรามาเริ่มจากกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มแรกนี้ประเทศอะไรบ้างครับ
1: กัมพูชากับเวียดนาม
0: กัมพูชากับเวียดนามตอนนี้หาข้อมูลอะไรได้บ้างลูก
2: สถานที่ท่องเที่ยว
0: สถานที่ท่องเที่ยวของอะไรครับ
2: ของกัมพูชา
0: ของกัมพูชาคือที่ไหน
2: วัดพนม
0: มีวัดพนมแล้วหาอะไรได้อีกอาหารหาได้ยัง
3: ได้
4: เป็น
3: ของเวียดนาม
0: อมอกของอมอกของที่ไหนครับ
3: กัมพูชา
0: แล้วก็ได้อะไรอีก
3: กาแฟเวียดนาม
0: ของฝากจากเวียดนามคือกาแฟ
3: เวียดนามแล้วก็เม็ดบัวอบแห้ง
0: เม็ดบัวอบแห้งของ
3: เวียดนาม
0: เวียดนามของฝากจากเวียดนามมี2 อย่างคือกาแฟกับเม็ดบัวอบแห้งแล้วได้สถานที่ท่องเที่ยวของเวียดนามหรือยัง
2: ยัง
0: ลองดูนะเวียดนามเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะลองหาดูดีๆนะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแบบเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมจะมีหลายที่เลยนะครับลองหาดูอีกครั้งครับนะช่วยกันหาไหนใครหาของเวียดนามหรือช่วยกันสองคนช่วยหาของเวียดนามอีก3 คนหาของกัมพูชา

0: นะครับอ่ะดีมากอ่ะเราไปดูกลุ่มที่2กันเลยกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ทำของประเทศอะไรลูก
1: ทำของประเทศมาเลเซียแล้วก็เมียนมาครับ
0: มาเลเซียกับเมียนมาตอนนี้ได้ข้อมูลครบหรือยัง
1: ยังครับแต่ได้มาพอบางส่วนแล้วครับ
0: เช่นได้ข้อมูลอะไรบ้างตอนนี
1: ้ได้ข้อมูลอาหารแล้วครับ
0: อาหารของที่ไหนครับ
1: อาหารของมาเลเซียนะครับก็จะเป็นโรตีจานายครับแล้วก็เป็นสเต๊ะครับ
0: มีสเต๊ะกับโรตี
1: จานาย
0: โรตีจานาย
2: อาหารของประเทศเมียนมาก็จะมีโมฮังก้าค่ะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวฉานค
0: ่
2: ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวฉานกับโมฮังก้าแล้วได้ข้อมูลอะไรอีกไหมของฝากได้หรือยัง
2: ยังค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยว
2: กำลังหาค่ะ
0: กำลังหาแล้วแบ่งหน้าที่กันหายังไงตอนนี้
2: จะมี2คนทำอีกประเทศหนึ่งค่ะแล้วก็อีก3คนทำอีกประเทศหนึ่งค
0: ่
2: ะ
0: สองคนนี้ทำประเทศอะไรครับ
1: พวกเราทำประเทศมาเลเซีย
0: มาเลเซีย
1: เมียนมา
0: เมียนมาโซน3คนทำเมียนมาช่วยกันทำเนาะและแต่เราต้องอย่าลืมว่าแต่ละประเทศทุกคนต้องทำไหมครับ
1: นำเสนอ
0: ทุกคนต้องนำเสนอนะครับทุกคนต้องมีถึงเราจะแบ่งกันหาแต่ว่าเมื่อตอนนำเสนอแล้วเราต้องนำเสนอทั้ง2ประเทศแล้วก็ช่วยกันนะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3นี้ครูเดินมาดูหลายรอบเนี่ยน่าจะครบแล้วเนาะครบแต่ขาดอีกเล็กน้อย
3: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มที่3ทำประเทศอะไรครับ
3: ประเทศเวียดนามกับลาวคร
0: ับ เวียดนามกับลาวเวียดนามอาหารมีอะไรบ้างอาหารมีอะไรบ้างลูก
4: มีบันหมี่แล้วก็เฟอค่ะเฟออ
0: าเฟอเฟอจะคล้ายกับอะไร
4: ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวส่วนอีกอย่างนึงคืออะไรนะ
4: บันหมี่ค่ะ
0: บันหมี่บันหมี่คือจะเป็นลักษณะยังไงครับ
4: ขนมปังค่ะ
0: ขนมปังมีไส้ไหม
4: มีค่ะ
0: ขนมปังมีไส้นะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวล่ะได้หรือยัง
4: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ที่ไหนครับ
4: อ่าวฮาลองกับดานังค่ะ
0: อ่าวฮาลองกับ
4: ดานังค่ะ
0: ต้องดูนะว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไรอ่าวฮาลองเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเป็นสถานที่ธรรมชาติไหมเราต้องหาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับให้เห็นวัฒนธรรมที่ชัดเจนนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งสองที่ที่นักเรียนพูดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนามแต่อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับลองหาดูครับเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมลองหาดูนะครับแต่นักเรียนเก่งมากนำเสนอมาสองที่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเลยของเวียดนามนะครับอ่ะทีนี้ของฝากได้หรือยังลูก
4: ได้แล้วค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
4: ชาเวียดนามกับหมวกค่ะ
0: ชาเวียดนามกับหมวกหมวกเวียดนามจะเป็นลักษณะยังไงจะเป็นที่ครอบลักษณะเป็นทรงอะไรครับเป็นทรงกรวยที่เป็นกรวยฐานกว้างใช่ไหมครับจะเป็นกรวยฐานกว้างนะลักษณะก็ทั้งเหมือนกรวยทั้งเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมที่เราบอกครูมาต่อมาอีกประเทศหนึ่ง
3: อีกประเทศหนึ่งนะครับผมได้หาสถานที่ท่องเที่ยวไว้แล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับน้ำตกกวางสีครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของลาวครับเป็นความเป็นธรรมชาติครับส่วนวัดและเมืองเก่านะครับผมเลือกเป็นวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ครับ
0: วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนี่ย

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าน้ำตกเนี่ยยังไปออกแนวธรรมชาติเราหาอีกที่หนึ่งที่ให้แสดงถึงวัฒนธรรมลองหาดูครับประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่

0: แล้วก็ผ้าสิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ผ้าสิ้นนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอกลักษณ์เลยที่เราเคยได้เรียนไปใช่ไหมครับว่าผู้หญิงลาวจะ
1: นิยมใส่ผ้าสิ้น
0: นิยมใส่ผ้าสิ้นไปในสถานที่ราชการหรือการไปติดต่อราชการของลาวเนี่ยผู้หญิงต้องใส่ผ้าสิ้นนะครับเอาละทีนี้ได้สถานได้การแสดงหรือยังที่จะพาไปชม
1: ยังครับ
0: ยังอ่ะทีนี้กลุ่มนี้ได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับแต่ยังขาดข้อมูลเรื่องการแสดงแล้วก็อย่าลืมครับนี่เราแบ่งกันหา2คนนี้หาเวียดนาม2คนนี้หาลาวแต่ตอนนำเสนอเราทุกคนต้องทำไมครับ
1: นำเสนอด้วยกัน
0: นำเสนอด้วยกันนะครับทั้ง2ประเทศนะครับลูกอ่ะดีมากเยี่ยมมากลงมือทำต่อเลยครับเอาล่ะกลุ่มนี้ประเทศอะไรครับ
2: ลาวกับฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ลาวกับฟิลิปปินส์อ่ะจะนำเสนอประเทศไหนก่อนดี
3: ลาว
0: ลาวก่อนลาวได้ข้อมูลอะไรแล้วบ้างตอนนี
4: ้การแสดง
5: อาหาร
6: ของฝาก
0: การแสดงอาหารของฝาก
6: ประเทศ
0: พูดใส่ไมค์เลยลูกเพื่อนเพื่อนปลายทางจะได้ยินการแสดงของลาวมีอะไรบ้าง
1: มีลำลาวกับลำสารวันครับ
0: ลำลาวกับลำสารวันที่จะพาไปดูใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกอาหารมีอะไรครับอาหาร
7: มีข้าวจี่และลาบค่ะ
0: ข้าวจี่ของลาวนี่เป็นยังไง
7: เอ้ย
0: จะเป็นยังไงครับข้าวจี่ของลาว
7: เป็นขนมปังเป็นขนมปัง
0: เป็นขนมปังนะครับที่มีขนาดยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยข้างใน
7: มีพวกไส้ผัก
0: มีไส้ผักไส้เนื้อสัตว์ใช่ไหมครับอ่ะต่อมาของฝาก
8: มีเป็นกาแฟลาวก็แล้วก็หนังควายครับ
0: กาแฟลาวกับหนังควายหนังควายแห้ง
8: ทอดกรอบ
0: อ๋อหนังควายทอดกรอบอ่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนยังไม่ได้หาอ่ะอย่าลืมหาอ่ะต่อมาฟิลิปปินส์ล่ะฟิลิปปินส์ได้ข้อมูลอะไรแล้วบ้างได้อาหารอาหารได้อะไรบ้างลูก
7: ซีนิกังและอะโดโบค่ะ
0: ซีอะไรนะ
7: ซีนิกัง
0: ซีนิกังกับ
7: อะโดโบ
0: อะโดโบเป็นลักษณะยังไง
7: ใช่ซีนิกังเป็นซุปค่ะ
0: ซีนิกังเป็นซุป
7: ส่วนอะดูโบเป็นพวกเนื้อสัตว์ค่ะ
0: อะดูโบเป็นพวกเนื้อสัตว์โอเคอ่ะต่อมาทีนี้ฟิลิปปินส์ได้ข้อมูลอะไรอีกของฝากของฝากเป็นอะไรครับของฟิลิปปินส
7: ์เป็นไข่มุกทองค่ะกับ
0: ไข่มุก
7: มะม่วงมะม่วงอบแห้งค่ะ
0: กับมะม่วงอบแห้งนะครับก็ถือว่าเป็นของฝากของฟิลิปปินส์เนาะอ้าวตอนนี้เรายังขาดอะไรอยู่ของทั้ง2ประเทศเลยสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศการแสดงของที่ไหนฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนแบ่งกันหายังไงหรือช่วยกันหา
9: ช่วยกันหา
0: เยี่ยมมากนะครับเราจะได้มีข้อมูลที่หลากหลายก็คือหาข้อมูลในที่ตัวเองรับผิดชอบใช่ไหมที่สำคัญเราอย่าลืมเขียนบทนะครับอย่าลืมเขียนบทที่เราจะต้องพูดบทพูดเราต้องไม่เกินกี่นาที
9: 2
0: นาทีนะครับอ่ะเยี่ยมมากลงมือทำต่อได้เลยครับอ่ะเรามาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ประเทศอะไรครับ
10: ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียครับ
0: ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียอ่ะพูดใส่ไมค์เลยลูกเพื่อนปลายทางจะได้ยินตอนนี้หาข้อมูลอะไรได้ครบยัง
10: เหลือของประเทศอินโดครับ
0: ฟิลิปปินส์ได้ครบแล้วมีอะไรบ้างแนะนำครูหน่อยอ๋อทำสไลด์แล้วเรียบร้อยสไลด์ใกล้เสร็จยัง
10: ใกล้ประมาณนึงครับอีกนิดนึงครับใกล้เสร็จแล้วอ
0: ีกนิดนึงอ่ะ

0: ลองพูดสิครับว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างตอนนี
1: ้ได้ข้อมูลของเมืองหลวงแล้วก็อาหารครับแล้วก็มีการแสดงครับ
0: อาหารของฟิลิปปินส์ที่เรายกมามีอะไรบ้างครับ
1: อาหารนะครับคืออาโดโบตูโยครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคืออะไรครับ
1: ขนมมันคือขนมครับ
0: อีกอย่างนึงเป็นขนมชื่อ
1: ฮาโลฮาโลครับ
0: ฮาโลฮาโลการแสดงได้ยัง
1: การแสดงได้ข้อมูลมาแล้วครับเหลือลงใส่ในสไลด์ครับ
0: เหลือใส่ในสไลด์ได้การแสดงอะไรบ้างฟิลิปปินส
2: ์ฟิ
1: ล
2: ิป
1: ระบำหน้ากากเรื่องอีเหนาครับ
0: ใช่ฟิลิปปินส์เหรอเอาได้หรือยังได้หรือยังไหนมินดาเนาอะไร
3: มินดาเนาโม
0: ได้หรือยังได้หรือยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดอันที่เราหาข้อมูลได้สรุปได้ยังฟิลิปปินส์การแสดงอะลูกไหนให้ครูช่วยดูสิมินดาเนาโมเสสกับตินิคริงมินดาเนาโมเสสนะครับลองได้มาแล้วเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะลูกนะครับไปดูว่ารายละเอียดคืออะไรเพื่อเราจะได้นำไปชมอ่ะต่อมาของฝากได้ยังฟิลิปปินส์ของฝากคืออะไรครับ
4: อันนี้บูไนก่อน
5: ของฝากฟิลิปปินส์ที่ได้นะคะคือดังกิตแล้วก็หมวกซาลาโกดค่ะ
0: ดังกิตนี่เป็นอะไรครับ
5: เป็นคล้ายๆปลาค่ะปลาอบแห้ง
0: อ๋อปลาอบแห้งแล้วก็หมวก
5: ใช
0: ่หมวกชื่อว่าหมวกอะไร
5: ซาลาโกดค่ะ
0: ซาลาโกดโอเคแล้วของอินโดนีเซียล่ะได้ข้อมูลอะไรหรือยังของฝากอินโดนีเซียคืออะไรครับ
5: พายซูซูกับของตกแต่งบ้านดีมแคชเชอร์ค่ะ
0: อ๋ออ่ะแล้วของอินโดนีเซียได้อะไรอีกได้การแสดงการแสดงได้อะไรครับ
5: ได้ระบำหน้ากากค่ะแล้วก
0: ็ระบำศิวะนาตราช2อย่างระบำหน้ากากเรื่องอะไร
6: มา3รูปจ้ะ
5: อีเนาค่ะ
0: อีเนาอีเนาเป็นวรรณกรรมนะครับนะแล้วเอามาทำเป็นการแสดงอ่ะก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ถือว่าทำสไลด์เริ่มทำสไลด์แล้วอ่ะลงมือทำสไลด์แล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลดีๆครั้งนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับกลุ่ม6เรามาดูที่กลุ่ม6กันครับกลุ่ม6เป็นไงกันบ้างกลุ่ม6ได้ประเทศอะไรครับ
7: ได้ประเทศมาเลกับบูไนค่ะ
0: มาเลเซียกับบูไนดารุสลามตอนนี้ได้ข้อมูลอะไรแล้วบ้าง
7: ได้อาหารการแสดงและท่องเที่ยวแล้วก็ของฝากแล้วก็แผนที่ค่ะ
0: เล่าให้ครูฟังทีละอย่างสิครับเล่าให้ครูฟังทีละอย่างอาหาร
7: นะคะของบูไนจะเป็นโซโตบูไนแล้วก็ข้าวผัดบูไนค่ะส่วนของมาเลจะเป็นเรนดังแล้วก็หมี่โกเล้งค่ะส่วนการแสดงนะคะจะเป็นของบูไนนะคะจะเป็น

0: เป็นซาปินค่ะส่วนของมาเลหนูยังไม่ได้หาอีกอันค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนของสถานที่นะคะจะเป็น
2: สถานที่ของบูไนคือมัสยิดเจมาอัตฮันซานันโบเกียค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์รอยันลีเกเลียค่ะ
1: พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะแล้วก็ของมาเลสคือตึกแฝดเปโตนาดค่ะ
1: ตึกแฝด
2: แล้วก็เมืองมะกาลาค่ะ
1: เมืองอะไรนะ
2: เมืองมะกาลาค่ะ
1: เมืองมะละกาลูกเมืองมะละกาไหนครูดูซิเมืองมะละกาเมืองมะละกาลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ดีละหาข้อมูลได้เมืองมะละกานะครับ
0: ส่วนของฝานะคะของบูไนจะเป็นอัมบูยัดค่ะเป็นอาหารค่ะแล้วส่วนอันที่สองจะเป็นงานหัตถศิลป์จากไม้วานิช
1: หัตถศิลป
0: ์เป็นงานหัตถศิลป์จากไม้วานิชค่ะส่วนของมาเลจะเป็นเครื่องครัวดีบุกแล้วก็ผ้าบาติกมาเลค่ะ
1: บาติกครับไหนครูดูหน่อยซิครูดูหน่อยไม่ใช่งานไหนไหนไหนครูดูหน่อยเขาเรียกว่างานหัตถกรรมจากไม้วานิชใช่ป่ะไม่ใช่งานหัตถศิลป์ครูก็ยังงงเลยเราต้องไหนไหนครูช่วยดูซิช่วยดูจะเป็นงานหัตถศิลป์จากไม้วานิชเนี่ยเป็นของบรูไนมาเลก็จะเป็นผ้าบาติกมาเลกับเครื่องครัวดีบุกเอาละครับเรียบร้อยแล้วเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังความคืบหน้าเนาะของเพื่อนต้นทางไปแล้วนักเรียนครับเมื่อเราศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละประเทศอาจจะมีคำศัพท์นะครับคำศัพท์บางคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะในส่วนนี้ครับนักเรียนสามารถถามคุณครูได้ว่าอ่านว่าอย่างไรนะครับเพื่อตอนที่เรามานำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วเราก็ใช่ไหมครับมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อตอนที่เรานำเสนอนักเรียนสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยครับว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรเหมือนกับเช่นที่ครูก็จะแนะนำเพื่อนต้นทางไปว่าเอ๊ะคำนี้ควรอ่านว่าอย่างไรหรือคำนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบเนื้อหาของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่านักเรียนปลายทางเนี่ยทำถูกไหมนะครับและคุณครูปลายทางก็นะครับได้ช่วยนักเรียนเนี่ยในการฝึกอ่านนะครับคำเช่นบางคำครับจะมีความเฉพาะนักเรียนอาจจะยังอ่านไม่ถูกต้องคุณครูก็ช่วยกำกับดูแลนักเรียนด้วยนะครับเอาละตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มหาข้อมูลได้เกือบครบหรือยังครับ
3: เกือบครบแล้ว
1: นะครับครั้งหน้านะครับครูจะให้นักเรียนนำเสนอก่อน3กลุ่มนะครับตอนนำเสนอเนี่ยให้นักเรียนนำเสนอทีละประเทศนะครับให้นำเสนอทีละประเทศเช่นกลุ่ม1เนี่ยได้ประเทศอะไรนะลูกเวียดนามกับกัมพูชานักเรียนก็อาจจะนำเสนอกัมพูชาก่อนและตามด้วยเวียดนามแบบนี้นะครับเอาละนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะทำงานไปแล้วน่าจะ 80% ละนะครับครั้งหน้าเราก็จะมานำเสนอกัน3กลุ่มก่อนเนาะและสิ่งที่จะเรียนในครั้งต่อไปก็คือเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนแล้วตอนนี้เราได้ศึกษาวัฒนธรรมแล้วครั้งหน้าเราจะนำเสนอวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่ครูบอกครับคำไหนนักเรียนยังทำไมครับยังสงสัยว่าออกเสียงอย่างไรอ่านอย่างไรให้ถามคุณครูเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นกันครับถ้าสงสัยว่าคำนี้อ่านยังไงให้ถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อตอนที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะได้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และเราก็จะได้มีความมั่นใจในการนำเสนอนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่16เรื่องบันทึกการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปพร้อมกับการที่เราจะมาทำอะไรกันนะชั่วโมงต่อไปนำเสนอกี่กลุ่ม
4: 3
1: กลุ่มก่อนนะครับเราจะมาสุ่มกันซิว่ากลุ่มไหนจะได้นำเสนอก่อนนะดีไหมครั้งหน้ามาลุ้นกันว่ากลุ่มไหนจะได้นำเสนอเป็น3กลุ่มแรกนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้เอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโหตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพียนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
1: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอยู่ตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก

0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี่นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได
0: ้มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่ร
0: ู้ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูเจมได้นำทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยฝึกปฏิบัติในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองชนิดกาบยานี11ถูกต้องไหมครับโดยใช้ข้อความจากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งวรรณคดีเป็นจำนวนมากในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพวกเราเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้แตะเนื้อหาเข้าไปจนหมดแต่ว่าก็ได้ทำให้ทราบถึงแนวคิดถึงการใช้ข้อความรวมถึงที่มาที่ไปของกาบพระชัยสุริยาว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเราจะได้ศึกษาของตัวบทวรรณคดีแล้วเนี่ยนะครับเราเองก็ได้มีการฝึกทักษะการอ่านทั้งแบบบทร้อยกรองแล้วก็แบบโอเอวิหารรายนะครับตลอดระยะเวลาที่พวกเราได้ศึกษากันมาในแต่ละหน่วยเนี่ยตั้งแต่หน่วยแรกยังจำหน่วยแรกได้ไหมเราเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกคุณครูจำได้เลยว่าในครั้งแรกๆเนี่ยครูได้เอากิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำเช่นการอ่านนิทานโดยอ่านเรียงคนต่อเนื่องกันใช่ไหมอันนั้นจำได้เลยว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็มีการศึกษาข้อความมาเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องของการทำนิทรรศการแต่กว่าจะทำนิทรรศการได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนการอ่านรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านสารประเภทให้ความรู้นู่นนี่นั่นมาจนถึงหน่วยที่2แล้วก็มาจนถึงหน่วยที่3ในวันนี้ซึ่งถือว่าพวกเรานั้นก็ได้เดินทางกันมาในหลายๆชั่วโมงแล้วซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเองเนี่ยคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าในทักษะที่คุณครูได้นำเอามาให้พวกเราได้ศึกษานั้นก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในบางทักษะนั้นน่ะอาจจะมีการเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เพราะว่าด้วยบริบทของสภาพวิชาของภาษาไทยเนี่ยทำไมครับอาจจะเป็นวิชาที่บางคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อบ้างทำไมต้องเรียนภาษาไทยบ้างแต่ว่าอยากให้พวกเราทุกคนนะครับตระหนักว่าภาษาไทยที่พวกเรามองว่าเอ๊ะทำไมถึงยังจะต้องเรียนเนี่ยบางคนยังใช้ไม่ถูกหลักไวยากรณ์เลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการเรียนภาษาไทยนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีกระบวนการคิดสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักได้แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เป็นการศึกษาความงามทางภาษาผ่านการเอื้อนเอ่ยเป็นทำนองออกมาถูกต้องไหมครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะยังอยู่กันในเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่2เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่2นี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมอ่านจุดประสงค์พร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: ข้อที่หนึ่งของบทร้อยกองชนิดกาบยานี11ด้าน
2: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: รวมกิจกรรมการงานบทร้อยกรองชนิดกาบยานี11ได้
2: ทั้ง3กิจกรรมนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่อยู่ในชั่วโมงนี้นะครับเอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะการอ่านบทร้อยกรองกับการอ่านโอเอวิหารรายแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้มีตัวแทนยกมือขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังได้เลยครับ
3: การอ่านบทร้อยกองจะเน้นไปในเสียงที่ไพเราะเป็นทำนองสนอค่ะส่วนการอ่านโอเอวิหารลายจะเน้นไปในการอ่านที่คล่องแล้วก็ใช้น้ำหนักเสียงค่ะ
2: ซึ่งกระบวนการอ่านนั้นก็จะมีความแตกต่างแล้วก็ซับซ้อนกันไปถูกต้องไหมครับสรุปแล้วครับนักเรียนต้นทางครับแล้วก็ปลายทางด้วยการอ่านบทร้อยกรองกับการอ่านโอเอวิหารรายนั้นแตกต่างๆครับ
4: แตก
2: ต่างกันแบบไหนมีความท้าทายกว่ากันครับแบบโอเอวิหารรายซึ่งคุณครูเชื่อว่าในบางโรงเรียนนั้นอาจจะมีหลักสูตรในการฝึกฝนนักเรียนเนี่ยแบบเข้มงวดเลยแล้วคุณครูก็เชื่อว่าบางโรงเรียนอาจจะทำได้ดีกว่าคุณครูที่ยืนให้ความรู้กับนักเรียนอยู่ในขณะนี้นะครับโรงเรียนใดที่มีการฝึกทักษะนี้ก็ อยากจะให้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ต่อไปเพราะว่าจะได้เป็นการอนุรักษ์แนวการอ่าน OA วิหารรายนั้นไม่ให้สูญหายไปนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ตอบมาแล้วว่าแตกต่างกันนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับขออนุญาตทบทวนกันไปแบบรวดเร็วเลยวันนี้เรื่องของการอ่านกาบยานี11เนี่ยกาบยานี11ถือว่าเป็นคำประพันธ์ชนิด1ใช่ไหมทีนี้เรื่องของบท1มีกี่บาทครับ
1: 2บาท
2: บาท1มีกี่คำ
1: 11คำ
2: แบ่งเป็นกี่วรรคครับ
1: 2วร
2: รควรรคหน้าเท่าไหร่ครับ
1: 1วรรค
2: และวรรคหลังเท่าไหร่ครับ
1: 4
2: วรรครวมกันเป็นทั้งหมด11ค่ะถูกต้องก็จะมีทั้งหมด11คำแล้วก็มี4วรรคนั่นเองเก่งมากนะครับต่อไปครับเรื่องของการอ่านกาบยานีในส่วนของสัมผัสเขาบอกอะไรบ้าง 2.1 สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคอ่านข้อ1ให้ฟังหน่อยครับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
2: ข้อต่อไปครับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
2: ถูกต้องครับก็คือเป็นการสัมผัสกันก็คือวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2ข้อที่2คือคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับ4ไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทําไมครับเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นต่อไปเป็นเรื่องของสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปนะตรงนี้ครับต่อไปครับเป็นเรื่องของคำแนะนำในการอ่านกาบยานี11ข้อที่1คือเรื่องอะไรครับใช่การแบ่งจังหวะวรรคหน้าแบ่งเป็น
1: 2
2: แบ่งเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3
2: 3วรรคหน้า2 3วรรคหลัง3 3แล้วก็ต่อมาประการที่2คือเรื่องอะไรครับเป็นการใส่ทำนองการใส่ทำนองนั้นบาทเอกออกเสียงลงต่ำบาทโทออกเสียงใช่ในส่วนของต้นวรรคก็จะต้องขึ้นเสียงสูงต่อไปการใส่อารมณ์การอ่านกาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกลงไปในบทที่อ่านให้เหมาะก็ต้องมีการตีความซึ่งเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่ไหมก็ต้องดูว่าบทนั้นเป็นการพูดถึงความรักความโกรธเกลียดชังหรือว่าความเศร้าต้องตีความตามบทให้ได้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นอารมณ์ออกมาทีนี้ครับวันนี้มาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้แล้วเนื้อหาเราสั้นๆแต่วันนี้เราเน้นการปฏิบัติครับเดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมและนำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ที่4นะครับเรื่องเสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่2นะครับอันนี้คือเป็นการอธิบายในเรื่องของอะไรครับกาบยานี11ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาของใบงานนักเรียนจำใบงานหน้าตานี้ได้ไหมเราได้มีการขีดอะไรไปนะ
1: ข
2: ี
1: ดแบ่ง
2: ใช่เพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการขีดแบ่งวรรคแต่ในวันนี้ครูไม่ต้องการให้พวกเรานั้นทำไมครับแบ่งวรรคแล้ววันนี้สิ่งที่อยากเห็นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางทำคือเราจะต้องมีการร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอ่านออกมาเป็นสองทำนองทำหนึ่งคือทำนองเสนอเป็นกาบยานี11ถูกต้องและทำนองที่2คือเก่งมากครับทำนองโอเอวิหารรายขอกำหนดบทเลยนะครับให้อ่านตั้งแต่คำว่าสาธุสะไปจนถึงคำว่าได้ข้าวปลาแลสาลีครับตอนนี้นักเรียนใช้เครื่องหมายติ๊กไว้ได้เลยครับว่าเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่สาธุสะจนถึงคำว่าได้ข้าวปลาแลสาลีเดี๋ยวตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มฝึกอ่านก่อนและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมนะครับในโอกาสที่เรานั้นได้ศึกษาในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็ได้มีการฝึกเพิ่มเติมใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาถึงกระบวนการอ่านแบบทั้ง2ทํานองพร้อมกันเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบในส่วนของการอ่านอีก2ทํานองที่เรายังจะต้องเจอในกาบพระชัยสุริยานะครับอันนี้คือหน้าตาของฉบัง16นะครับขออนุญาตให้ความรู้เป็นแบบการอ่านทํานองโอเอวิหารรายเลยนะครับขึ้นกงจงจำเอ่ยสำคัญทั้งกลเฮ่งเอ่ยปนกัน

เสียงที่ท่านได้ยินต่อไปนี้เป็นการอ่านแบบOA วิหารรายในคณะที่เป็นฉบัง16นะครับทีนี้ถ้าเราอ่านปกติก็จะเป็นขึ้นกงจงจำสำคัญทั้งกลปนกันรำพันมิ่งไม้ในดงไกลกลางยางยูงสูงระหงตะลิงปริงปริงประยงคันทรงทรงกลิ่นฟินฟางแบบนี้นะครับหรือคันทรงทรงกลิ่นกลิ่นฟางก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบ OA อีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นกงจงจำเอิงเอ๋ยสาม

ไม่ปนกันรำพันมิ่งไม้ในดงแบบนี้นะครับฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะสวดเพราะกว่าครูก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมได้อันนี้คือฉบัง16ต่อไปคือกาบสุรางคนาง28ตัวอย่างการอ่านแบบ OA วิหารรายจะเป็นแบบนี้ครับสมมติว่าคุณครูเป็นคนนำนะครับเพราะว่าในการอ่านจะต้องมีการนำก่อน

0: านอนเหงื่อเอ้ยนายพรายมนทนเหงื่อเอ้ยตนใสแทนภายเออเอ้ยชัยยนต์สถานนี่เป็นตัวอย่างการอ่านในทํานองกาบสุรางคนาง28ซึ่งทำไมครับยากกว่าอันแรกไหม
1: ยาก
0: กว่าแล้วก็มีกิมมิกที่มากกว่าอีกครั้งนึงนะครับคือ

หรือบางคนเพราะกว่านั้นก็อาจจะในกนก็มีลูกคอขึ้นต่อเลยครับกอกาเหิงเงยว่าปนเอยระคนเหิงเงยกันไปเอ็น

0: ยชัยยนต์สถานเอ่ยบางที่ก็อาจจะใช้คำเชื่อมเส้นมนทนเถิงเงยต้นไทรเอ่ยก็ได้นะครับฉะนั้นแนวการอ่านอาจจะมีการเลื่อนไปบ้างเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเน้นอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นั่นเองเอาละครับตอนนี้ก็เป็นการสาธิตการอ่านกาฬสุรางคนังค์28เป็นที่เรียบร้อยมาถึงช่วงสำคัญของชั่วโมงนี้กันดีกว่าครับเราจะต้องทำไมครับอ่านบทประพันธ์บทนี้เอาละครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางร่วมกันอ่านพร้อมกันนะพร้อมไหมครับขอเป็นทำนองกาบยานีก่อนทำนองกาบยานีต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 3

0: จากการอ่านของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ลองประเมินตนเองสิว่าถ้าเราเป็นกรรมการที่จะต้องประเมินตัวเองเต็ม10เราให้ตัวเองเท่าไหร่ครับ8มีให้8ให้6ให้7ให้5ให้5แสดงให้2เลยโหโหดมากนะให้0เลยโหใจร้ายมากนักเรียนคิดว่าข้อจุดเด่นของเราคืออะไรเราออกเสียงเปล่งเสียงถูกต้องเราอ่านไพเราะแล้วถ้าข้อสังเกตล่ะมีลูกคอด้วยใช่อะไรอีกนะ
1: ใช้เส
0: ีย
1: งสูงเสียงต่ำ
0: อาจจะใช้เสียงสูงเสียงต่ำไม่ถูกต้องเพราะอะไรพอมาถึงชื่อพระชัยสุริยานักเรียนโหนเสียงขึ้นเป็นชื่อพระชัยสุริยาพอมันผิดปุ๊บมันก็ผิดเป็นทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะเมื่อกี้อ่านว่าชื่อ

0: ภัยแต่ว่าถือว่าอนุโลมได้เพราะว่าถ้าตัดสินโดยภาพรวมนั้นก็ถือว่าอ่านได้ถูกต้องเกินกว่า 80% ปรบมือให้ตัวเองครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างมีข้อสังเกตเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรในการอ่านนะครับทีนี้ครับนักเรียนต้นทางครับนั่งตัวตรงๆครับต่อไปนี้จะเป็นการอ่านโดยนักเรียนต้นทางและปลายทางขอให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสวดโอเอวิหารรายซึ่งในวันนี้เรามีตัวแทนนักเรียนต้นทางเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและพวกเราจะตามขออนุญาตแจ้งก่อนว่าสมมติถ้านักเรียนปลายทางจะมีคนนำให้นำหลังจากที่ครูพูดว่า1 2 3แล้วให้นำ1คนนะครับวิธีการนำสมมติว่าครูเจมเป็นคนนำใช่ไหมครูเจมก็จะนำว่าสาธุสาละเออฮะเออฮะเอ่ยและทั้งห้องจะรับพร้อมกันในคำที่เขียนว่าจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบบทที่เรากำหนดนะครับอ่ะต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ปลายทางพร้อมไหมครับคิดว่าน่าจะพร้อมถ้าพร้อมแล้วระวัง1 2 3

ขอเสียงปรบมือให้กับต้นทางปลายทางด้วยครับโอ้โหทำได้ดีมากๆเลยนะครับนักเรียนสามารถอ่านออกมาได้อย่างไพเราะอ้าวเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่ครับให้100รู้สึกเต็ม10ให้500อ้าวคุณเจประเมินให้เต็ม10ให้ 1,000 ไปเลยเก่งมากนะครับในฐานะที่เป็นคุณครูต้นทางก็รู้สึกชื่นใจมากที่นักเรียนต้นทางสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดียิ่งและคุณครูเจมก็เชื่อว่าปลายทางมีทั้งอยู่ที่ได้เทียบเท่าต้นทางแล้วก็กำลังพัฒนาการฝึกอ่านต่อไปฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมนะครับถ้าอยากได้สื่อในการอ่านเพิ่มเติมท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV นะครับผมได้แปะลิงก์แล้วก็ QR code รวมถึงเอกสารเนี่ยในการที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัววิดีโอฝึกอ่านการสอนได้ซึ่งมีผู้ที่เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ไว้หลายท่านเลยนะครับอ่ะเป็นอย่างไรบ้างการอ่านในวันนี้สนุกไหมครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าการอ่านโอเอวิหารรายเราไม่ได้เน้นอ่านเพราะแต่เราเน้นการอ่านออกเสียงอ่านคล่องเก่งมากปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วครับหลังจากที่เราได้อ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยมาสรุปกันดีกว่าว่าการฝึกการอ่านกาบยานี11มีผลดีต่อการฝึกอย่างไรวันนี้เราฝึกอะไรครับมีผลดีต่อการฝึกอย่างไรทำให้อ่านคล่องใช่ทำให้อ่านคล่องขึ้นฝึกน้ำเสียงอ่านถูกต้องอะไรอีกครับแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องมีไหมครับใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาเพิ่มก็จะพบว่าหน้าตาของวรรณคดีเรื่องนี้ไม่ได้จบอยู่เพียงแค่กาบอย่างนี้แต่อันนี้เป็นตัวอย่างของกาบที่ปรากฏขึ้นเช่นฉบัง16ก็ดีกาบสุรางคนาง28ก็ดีเห็นไหมว่าท่านสุนทรภู่ท่านนำเอาเรื่องของหลักภาษาไทยเอามาแต่งล้อเป็นวรรณคดีที่เอาไว้ใช้เรียนได้เยอะมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้อ่านจะพบว่าตั้งแต่กาบฉบัง16ขึ้นไปนั้นทำนองก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมขึ้น

0: เอ้ยสำคัญแบบนี้นะครับรวมถึงกาดสุรางคนาง28ขึ้นใหม่ในโกนแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นก็จะมีความซับซ้อนไปเราสามารถไปฝึกอ่านนอกเวลาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ได้เน้นอ่านเพราะแต่เน้นอ่านคล่องอ่านถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับตอนนี้เราก็ได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกคำนี้ครับสหัสไนนักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่าสหัสไนในหนอคำใดหนอที่อ่านถูกต้องถ้าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือเป็นจำนวนส่วนใหญ่เลยนะครับปลายทางเชื่อมเหมือนต้นทางไหมครับเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสีม่วงยกมือก็มีนักเรียนที่เชื่อว่าเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันปลายทางเชื่อมเหมือนต้นทางไหมครับว่าน่าจะเป็นคำใดคำหนึ่งเอาสรุปว่าคำไหนดี
1: เขียว
0: เอาบวกเขียวและคำตอบของคำนี้ที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับคำนี้อ่านพร้อมกันครับสหัสไน
1: สห
0: ั
1: สไน
0: เป็นคำนามหมายถึงพันตาในที่นี้แปลว่าพระอินทร์อันนี้ก็เป็นรากศัพท์ของคำนะครับจากภาพที่เราเห็นก็เป็นการสร้างขึ้นมาโดยการที่คุณครูเจมนั้นป้อนคำสั่งโดยการเจเนเรตภาพไว้ในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บอกว่าต้องการสร้างรูปพระอินทร์เป็นรูปวาดแบบจิตรกรรมไทยในมือถือวัชระฉะนั้นวัชระคือสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์และให้มีแสงสายฟ้าอยู่รายรอบของตัววัชระเปล่งประกายดูงดงามยิ่งจึงได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับสหัสไนนอกจากนี้อันนี้คือหน้าตาของสหัสไนอีกหนึ่งภาพที่ AI ได้เจเนเรตขึ้นมานะครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายจริงๆของวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนั้นทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยได้ศึกษารายวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่อะไรครับการเปิดโลกนิทรรศการปลูกปัญญาหน่วยที่2ก็คือการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันแล้วก็หน่วยที่3คืออะไรครับขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายในวันนี้การเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยก็มาถึงปัจฉิมบทแล้วนะครับในของปีการศึกษานี้นะครับเดี๋ยวขอให้ตัวแทนที่เป็นนักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนนะครับได้กล่าวความรู้สึกจากสิ่งที่เรานั้นได้ศึกษาตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญตัวแทนต้นทางนะครับได้เป็นคนกล่าวให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญด้านบนนี้ได้เลยครับ
2: ครับผมรู้สึกยินดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีครับที่ได้เรียนภาษาไทยครับภาษาไทยนะครับทำให้เราได้ทราบแล้วก็ได้ลองลงมือทำในหลายๆอย่างครับเช่นหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับเราก็ได้ลองลงมือทำเรื่องในเรื่องของนิทรรศการครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2 นะครับเราก็จะได้ลงมือทำในเรื่องของงานเขียนครับแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่3 นะครับจะทำให้เราได้ฝึกการขับสำเนียง
0: การอ่านทำนองสนอ
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นการฝึกครับและวิชาภาษาไทยนะครับเป็นวิชาที่สนุกมากๆเลยครับทั้งที่วิชานี้เป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะครับแต่คุณครูก็ทำมันมาออกมาในแบบที่สรุปครับจึงทำให้รู้สึกว่าเป็นวิชาที่สนุกมากๆเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับปรบมือให้ตัวแทนด้วยครับขอบใจมากนะครับก็คุณครูเจมส์นะครับในฐานะที่เป็นคุณครูต้นทางแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่การสอนออกอากาศในภาคเรียนนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับในบางชั่วโมงอาจจะมีการสอนไปเนื้อหาเยอะบ้างน้อยบ้างก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของรายวิชานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเทอมต่อไปพวกเราทุกคนก็คงจะได้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนในเทอมหน้าจะเป็นคุณครูเจมหรือจะเป็นคุณครูท่านไหนพวกเราก็รอลุ้นกันต่อไปแต่เชื่อได้เลยครับว่าคุณครูที่จะมาอยู่หน้ากล้องตอนนี้ที่จะให้ความรู้พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางนั้นเตรียมเกร็ดความรู้และสิ่งดีๆไว้ให้กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ก็

0: จบลงแล้วพบกันใหม่อีกครั้งในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับลาทุกคนนะครับมาลาทุกคนนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราปิดรายการกันก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ได้หรือไม่ที่เราจะใช้เลข4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ในการสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มได้สำหรับเกมนี้นะครับเขาเรียกปัญหา4ตัวเราต้องใช้ตัวเลข4ตัวและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้จำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ได้ใช้มากมายนับไม่ถ้วนเต็มที่เลย
1: ครับ
0: จุดประสงค์ของเกมเอาพวกนี้สร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มใดๆยกตัวอย่างเช่นทำอย่างไรครับให้ได้เลข0ขึ้นมา
2: 4ลบ4ครับบวกด้วย4ลบ4ครับ
0: และคำตอบก็คือ
2: 0ครับ
0: โอ้โหสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเราพอสวิดีโอนี้เอาไว้จับเวลา10นาทีใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายใดๆเพื่อคำนวณให้ได้สมการคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเต็มใดๆเริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าครบ10นาทีแล้วได้ไปถึงเลขไหนให้ถ่ายรูปและโพสต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเรามาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเคนครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมครับ
0: จับเวลา10นาทีไป
2: เริ่มที่1เลยใช่ไหมครับ
0: เอาเลยครับ
2: เท่ากับ1
0: โอเค
2: 4เมื่อกี้ผิ
0: ดไปใช่ครับเรียนรู้จากความผิดพลาด
2: บวกครับแล้วก็หารครับวงเล็บใส่ให้ครบครับ4ให้ได้9ได้มาบวกอันนี้บวกกันเป็น8 8บวก1ได้9โอ้ย
0: ไหว
2: ไม่ได้ขาด1โอ้ผมข้ามก่อนได้ไหมครับ
0: 5 4 3 2 1หมดเวลาเคทได้ไป12คะแนน
2: 12
0: คำถามที่น่าสนใจนะครับเคนคือปัญหา4ตัวเนี่ยเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มเนี่ยไปได้เรื่อยๆถึงแค่ไหนกันเชียว
2: 4,444 ครับหยิบมาติดกันได้หมดเลยฮะ
0: ชอบเลข4มาก
2: ครับ
0: แต่คำตอบที่อาจจะเซอร์ไพรส์เราคือปัญหา44ตัวมันไปได้เรื่อยๆจำกัดไปถึงได้อินฟินิตี้เลยครับ
2: อินฟินิตี
0: ้
2: การพูดเป็นเล่น
0: ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับปัญหา44ตัวถ้าให้ n เป็นจำนวนนับใดๆเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้ n โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมดังนี้ครับ n จะเท่ากับล็อกฐานสแควร์รูท4หารด้วย4ของล็อกฐาน4ของสแควร์รูททั้งหมด n ตัวครับของ4จะสังเกตว่าเราใช้4ทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เราใช้คือสแควร์รูทและล็อกเท่านั้นเองครับซึ่งสูตรอันสวยสดงดงามนี้ถูกคิดค้นโดยคุณพอลดีแร็ก
2: เขาคือนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลประจำปี1933ครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ควอนตัมด้วย
0: เรามาดูกันนะครับว่าคุณพอลดีแร็กได้สูตรนี้มาได้ยังไงโดยเริ่มต้นนะครับ n จะเท่ากับล็อกฐานเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2

0: ำลังเอ็นแต่แน่นอนครับนี่คือปัญหา4ตัวเราต้องพยายามเปลี่ยนเลขทุกอย่างให้เป็นเลข
1: 4ครับ
0: เคนช่วยหน่อยครับเปลี่ยนเป็นเลข4ได้ยังไงบ้างครับ
1: สแควร์รูท4ส่วน4ครับ
0: ส่วน1ส่วน2กำลังเอ็นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเศษ1ส่วน2ยกกำลังเอ็นจริงๆมันคูณเลขอะไรอยู่ครับ
1: 1ครับ
0: 1นะครับซึ่งเราสามารถใช้เลข4สร้างเลข1ได้ยังไงบ้างครับโดยใช้ล็อก
1: ล็อก4ฐาน4ครับ
0: โอเคดังนั้น1จริงๆคือล็อกของ4ฐาน4
1: ครับ
0: โอเคนะครับเราติดอะไรอยู่ครับ
1: 1ส่วน2ทั้งหมด
0: มี1ส่วน2อยู่ยังไม่ได้เป็นเลข4เราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หายไปนะครับจากคุณสมบัติของล็อกเราสามารถดึงตัวนี้ไปอยู่บนเป็นเลขชี้กำลังของเลข4ได้จากคุณสมบัติของล็อกจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่าอะไรครับ
1: คือเศษ1ส่วน2คูณกัน n ครั้งครับ
0: โอเคงั้นใส่ไปครับ1ส่วน2
1: ใช่
0: คูณขอใช้จุดแทนการคูณแล้วกันนะครับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ตรงมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
1: n ตัวคร
0: ับ n ตัวนะครับนะสังเกตนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตรงนี้เริ่มต้นนะครับ4ยกกำลัง1ส่วน2กำลังคูณกันนี่แปลว่าอะไรทั้งหมด
1: ยกกำลัง1ส่วน2
0: ครับถูกมั้ยครับแล้วก็ทั้งหมด
1: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
0: แล้วก็ทั้งหมด
1: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
0: ไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับเนี่ย
1: n ครั้งครับ
0: งั้นไปเรื่อยๆครับทั้งหมด n ครั้งครับ
1: เราต้องกำจัดเลข1ส่วน2มั้ยครับ
0: ทำไมเราต้องกำจัดครับ
1: เพราะว่าปัญหา4ตัวเนี่ยเรามี4ครบแล้ว4ตัวแต่มี1กับ2มาที่เกินขึ้นมาอยู่ครับ
0: ใช่เลยช่างสังเกตว่าดังนั้นเศษ1ส่วน2เราเปลี่ยนยังไงดีครับ
1: เศษ1
0: ให้สอดคล้องกติกา
1: สแควร์รูทสแควร์รูทครับ
0: ใส่ไปครับทำไปเรื่อย
1: n ครั้ง
0: n ครั้งและนี่คือที่มาของสูตรของคุณพอดีแร็กในการแก้ปัญหา4ตัวเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากเลย
1: ยอด
0: ผมจริงจังจากสูตรนะครับถ้าเราอยากจะใช้เลข4ตัวเพื่อให้ได้เลข1ก็ตามนี้เลยครับล็อกของรูท4
1: ส่วน
0: 4ครับของล็อก
1: 4สแควร์รูท
0: สแควร์รูท4ครับเราอยากได้เลขอะไรครับบอกมาเลยครับขอเยอะๆหน่อยครับ
1: 142ครับ
0: 142ครับต้องใช้สแควร์รูททั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 142ครับ
0: จะต้องเขียนสแควร์รูททั้งหมด142ครั้งมั้ยครับสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทมั้ยครับ
1: มาเขียนครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานะครับดังนั้นเราจะใช้จุด3จุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เขียนไว้หน่อยว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับในที่นี้
1: 142
0: ตัวหรือ142ครั้งก็ได้นะคร
1: ับผม
0: ดามนี้เลยดังนั้นโดยสรุปครับเราใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใดๆในการสร้างจำนวนเต็มได
1: ้เสมอ
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับอาจารย์ที่เราเอาเลข4ตัวเนี่ยมาสร้างจำนวนเต็มอะไรก็ได้
0: ใช่เลยครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะครับสามารถหาโซลูชันอื่นๆโพสต์ลงไปในคอมเมนต์เลยนะครับอาจารย์จะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม
1: เพราะอะไรครับอาจารย์
0: เพราะทุกวัน
1: มันไม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: หน่วยการเรียนรู้ที่4
0: หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องอะไรแล้วคะ
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: และเศษส่วนและชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมและเศษส่วนค่ะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนไปเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้านักเรียนเคยสังเกตราคาของสินค้าที่มีเศษเป็น25สตางค์50สตางค์หรือว่า75สตางค์กันบ้างไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะหากนักเรียนเคยสังเกตนักเรียนสามารถยกประกอบให้กับคุณครูได้ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางเองนักเรียนสามารถยกตัวอย่างให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วที่นักเรียนเคยสังเกตพบเจอนักเรียนพบเจออะไรบ้างคะ
3: นม
0: ราคาเท่าไหร่คะ
4: 11.75 สตางค
0: ์ก็คือ11บาท75สตางค์แล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนเคยพบเจอราคาของสินค้าอะไรคะ
5: ขนมช็อกโกแลตครับ
0: ขนมราคาเท่าไหร่คะ
5: 15บาท75สตางค์ครับ
0: 15บาท75สตางค์แล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนมีตัวอย่างที่แตกต่างจากเพื่อนทั้ง2คนไหมคะซึ่งจากภาพก็จะเห็นว่ามีสินค้าที่ราคา120บาท50สตางค์นั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยถ้าอติมีเงิน200บาทซื้อแชมพูราคา185บาท50สตางค์อติจะเหลือเงินกี่บาทคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบบ้างแล้วคะนักเรียนกลุ่มที่2และนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
6: 14บาท50สตางค์ครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบที่ถูกต้องคืออติจะเหลือเงิน14บาท50สตางค์นั่นเองค่ะตอนนี้ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเข้าสู่กิจกรรมร้านค้าสุขใจค่ะโดยที่คุณครูมีสถานการณ์ว่าครูแนนต้องการจัดกระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่โดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะมีงบประมาณ 1,000 บาทกระเช้าใส่ของได้ไม่เกิน4กิโลกรัมอาหารที่เลือกมีอย่างน้อย3ชนิดโดยสามารถเลือกรายการสินค้าซ้ำได้ค่ะให้นักเรียนจัดกระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพให้ได้ใกล้เคียง 1,000 บาทมากที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะซึ่งรายการสินค้าจะมีทั้งหมด10รายการค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมร้านค้าสุขใจกันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ5คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ5คนได้เลยนะคะหากนักเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินกลุ่มละ 1,000 บาทค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้รับเงินกลุ่มละ 1,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมานักเรียนแต่ละกลุ่มต้องเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าสุขใจเพื่อจัดกระเช้าอาหารไปสวัสดีปีใหม่ญาติผู้ใหญ่โดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะเงื่อนไขแรกกระเช้าต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน4กิโลกรัมค่ะต่อมาอาหารที่เลือกต้องมีอย่างน้อย3ชนิดค่ะโดยสามารถเลือกรายการสินค้าซ้ำกันได้ซึ่งสินค้าแต่ละรายการจะมีราคาติดกำกับไว้ทุกรายการค่ะ ขั้นตอนที่3นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันเลือกซื้อสินค้าแล้วคำนวณราคาและจ่ายเงินให้กับทางร้านค้าซึ่งคุณครูจะรับบทเป็นเจ้าของร้านค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางก็จะรับบทเป็นเจ้าของร้านเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในกิจกรรม1ร้านค้าสุขใจค่ะนักเรียนกลุ่มใดที่สามารถจัดกระเช้าให้ใกล้เคียง1บาทมากที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไขจะเป็นฝ่ายชนะค่ะและเมื่อนักเรียนซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องนำเสนอรายการสินค้าราคาที่ซื้อน้ำหนักสินค้าจำนวนเงินที่เหลือและตอบคำถามท้ายกิจกรรมให้ครบถ้วนค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วเรามาดูรายละเอียดของกิจกรรมร้านค้าสุขใจกันต่อเลยนะคะซึ่งภาพบนกระดานจะเป็นรายการสินค้าของร้านค้าสุขใจตอนนี้สำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกรายการสินค้าให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกรายการสินค้าให้กับนักเรียนได้เลยนะคะโดยที่รายการสินค้าก็จะมีทั้งหมด10รายการค่ะเรามาดูรายการแรกกันค่ะรายการสินค้าอันแรกจะเป็นรังนกโดยที่จะมีน้ำหนัก50กรัมราคา324บาทค่ะต่อมาเป็นเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปน้ำหนัก250กรัมราคา130บาทค่ะต่อมาจะเป็นเมล็ดเจียออร์แกนิกน้ำหนัก 325.80 กรัมราคา 385 บาท 50 สตางค์ค่ะต่อมาจะเป็นลูกพรุนอบแห้งน้ำหนัก 300 กรัมราคา 224 บาทค่ะรายการที่5จะเป็นลูกเกดดำน้ำหนัก 450.50 กรัมราคา 120 บาท 50 สตางค์ค่ะรายการที่6เป็นข้าวกล้องหอมมะลิน้ำหนัก 1,000.50 กรัมราคา120บาทค่ะต่อมาเป็นน้ำผึ้งแท้แบบขวดน้ำหนัก 500.15 กรัมราคา200บาท25สตางค์ค่ะรายการที่8เป็นอัลมอนด์อบแห้งน้ำหนัก500กรัมราคา250บาทค่ะรายการที่9เป็นชาเขียวออร์แกนิกน้ำหนัก600.25 กรัมราคา180บาทค่ะและรายการสุดท้ายนมถั่วเหลืองชนิดผงน้ำหนัก800กรัมราคา150บาทค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าลงไปในตะกร้าได้เลยนะคะและเมื่อนักเรียนเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วให้นักเรียนทำลงไปในใบกิจกรรมที่1ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามานำเสนอรายการสินค้าที่นักเรียนเลือกซื้อกันค่ะเราจะมาหาผู้ชนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่จะจัดกระเช้าสินค้าได้ใกล้เคียง 1,000 บาทมากที่สุดค่ะเริ่มจากกลุ่มที่6นักเรียนเลือกซื้ออะไรบ้างคะ
1: ลำดับที่1รายการที่ซื้อเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปน้ำหนักสินค้า250กรัมจำนวน1ชิ้นราคาต่อหน่วย130บาทจำนวนเงิน130บาทลำดับที่2รายการที่ซื้อชาเขียวออแกนิกน้ำหนักสินค้า 600.25 กรัมจำนวน1ชิ้นราคาต่อหน่วย180บาทจำนวนเงิน180บาทลำดับที่3รายการที่ซื้อลูกพูนอบแห้งน้ำหนักสินค้า300กรัมจำนวนที่ซื้อ2ชิ้นราคาต่อหน่วย224บาทจำนวนเงิน448บาทรายการที่4ลูกเกดดำน้ำหนักสินค้า 450.50 กรัมจำนวน2ชิ้นราคาต่อหน่วย 120.50 บาทจำนวนเงิน241บาทรวม 2,351.25 กรัมจำนวนเงิน 9,999 บาท
0: ตอนนี้หนูเลือกซื้อไปทั้งหมดกี่รายการคะ
1: 4รายการค่ะ
0: 4รายการน้ำหนักรวมของสินค้าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2,351.25 กรัมค่ะ
0: คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: 999บาท
0: ซึ่งนักเรียนได้ให้คุณครูคิดเงินให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมากลุ่มที่2เรามาดูกันว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2จะเลือกซื้ออะไรบ้างและจ่ายเงินไปเท่าไหร่ค่ะนักเรียนเลือกซื้อของมากี่รายการคะ
2: ซื้อของมา3รายการนะครับรายการที่1นะครับเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปน้ำหนักสินค้า250กรัมครับซื้อมาจำนวน2ชิ้นครับราคาต่อหน่วย130บาทครับจำนวนเงิน260บาทครับรายการที่2นะครับข้าวกล้องหอมมะลิครับซื้อมาจำนวน2ชิ้นครับราคาต่อหน่วยนะครับ120บาทครับจำนวนเงิน240บาทครับรายการที่3นะครับอัลมอนด์อบแห้งครับน้ำหนักสินค้านะครับ500กรัมครับจำนวนชิ้น2ชิ้นครับราคาต่อหน่วย250บาทครับรวมเป็นจำนวนเงิน500บาทครับแล้วก็รวมนะครับน้ำหนักสินค้า3,501กรัมครับ

0: กันค่ะคำถามแรกโจทย์ถามว่าอะไรคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำถามแรกสินค้าที่เลือกจากร้านค้าสุดใจมีน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: มีน้ำหนักรวม 3,501 กรัมครับ
0: และราคาสินค้าทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: มีราคาสินค้ารวม 1,000 บาทครับ
0: เรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมในข้อที่2กันค่ะหลังจากซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขจำนวนเงินที่เหลือเป็นเท่าใดและเมื่อนำจำนวนเงินที่เหลือแบ่งให้เพื่อนในกลุ่มคนละเท่ากันจะได้เงินคนละกี่บาทคะ
1: จะเหลือเงิน0บาทครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้กลุ่มที่2เหลือเงิน0บาทนั่นหมายความว่าไม่มีจำนวนเงินที่จะแบ่งกันนั่นเองค่ะเราไปดูกลุ่มที่4กันต่อเลยค่ะกลุ่มที่4นักเรียนเลือกซื้อสินค้าชนิดใดบ้างคะ
2: รายการที่1รายการที่ซื้อรางนกน้ำหนักสินค้า50กรัมจำนวน1ชิ้นราคาต่อหน่วย324จำนวนเงิน324บาทค่ะรายการที่2ลูกพุนอบแห้งน้ำหนักสินค้า300กรัมจำนวน1ชิ้นราคาต่อหน่วย224จำนวนเงิน224บาทรายการที่3น้ำผึ้งแท้แบบขวดน้ำหนักสินค้า 500.15 กรัมจำนวน1ชิ้นราคาต่อหน่วย 200.25 จำนวนเงิน 200.25 บาทรายการที่4อัลมอนด์อบแห้งน้ำหนักสินค้า500กรัมจำนวน1ชิ้นราคาต่อหน่วย250จำนวนเงิน250บาทค่ะ
0: นักเรียนเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าสุขใจมีน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์เป็นเท่าไหร่คะ
2: น้ำหนัก 1,350.15 กรัมค่ะ
0: ค่ะแล้วราคาสินค้าทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 998.25 บาทค่ะ
0: เรามาตอบคำถามข้อที่2กันค่ะหลังจากซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขจำนวนเงินที่เหลือเป็นเท่าไหร่คะเรียนหาได้ยังไงคะ
2: จำนวนที่เหลือคิด 1,000 ลบ 998.25 จะเท่ากับ 1.75 สตางค์
0: เมื่อนำจำนวนเงินที่เหลือแบ่งให้เพื่อนในกลุ่มคนละเท่ากันจะได้คนละกี่บาทคะ
2: 35สตางค
0: ์
2: ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าเพื่อนๆคนอื่นจัดกระเช้าอาหารได้ใกล้เคียงกับ 1,000 บาทไหมกลุ่มที่1นักเรียนนำเสนอได้เลยนะคะ
3: รายการอาหารที่ผมเลือกซื้อนะครับ1เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปน้ำหนักสินค้านะครับ250ครับจำนวน2ชิ้นครับราคาต่อหน่วย130บาทครับจำนวนเงินบาท260ครับ2เมล็ดเจียวออร์แกนิกน้ำหนักสินค้า 325.80 กรัมครับจำนวนสินค้า1ชิ้นครับราคาต่อหน่วย 385.50 บาทครับจำนวนเงิน 385.50 บาทครับ3ลูกพุนอบแห้งน้ำหนักสินค้า300กรัมจำนวน1ชิ้นครับราคาต่อหน่วย224บาทครับจำนวนเงิน224บาทครับ4ลูกเกดดำน้ำหนักสินค้า 450.50 กรัมครับจำนวน1ชิ้นครับราคาต่อหน่วย 120.50 หน่วยบาทครับจำนวนเงิน 120.50 บาทครับรวมนะครับน้ำหนักสินค้า 1,576.30 กรัมครับรวมจำนวนเงินนะครับ990บาทครับ
0: เพื่อนกลุ่มที่1ได้บอกไปแล้วว่าน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์เป็นเท่าไหร่คะ
3: 1,576.30 กรัมครับ
0: และราคาสินค้าทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่คะ
3: 990บาทครับ
0: เรามาตอบคำถามข้อที่2กันเลยค่ะหลังจากซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขจำนวนเงินที่เหลือเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนหาได้ยังไงคะจำนวนเงินที่เหลือ
3: นำจำนวนกรัมมาลบกับจำนวนบาทครับ
0: นำ 1,000 ลบด้วยอะไรคะ
3: ราคา
0: เงิน 1,000 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ไปเมื่อกี้หนูซื้อของไปเท่าไหร่คะ
3: 990บาทครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเหลือเงินกี่บาทคะ
3: 10บาทครับ
0: 10บาทแล้วนำจำนวนเงินที่เหลือแบ่งให้เพื่อนในกลุ่มคนละเท่ากันจะได้คนละกี่บาทคะ

0: 2บาทครับ
1: จะได้คนละ2บาทนั่นเองค่ะนักเรียนนั่งลงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนเลือกซื้อสินค้าอะไรบ้างคะ
2: อย่างที่1 นะครับข้าวกล้องหอมมะลินะครับน้ำหนักสินค้านะครับ 1,050 กรัมครับจำนวนสินค้านะครับ1ชิ้นครับราคาต่อหน่วยนะครับ120ครับนี่120บาทครับจำนวนเงินนะครับ120บาทครับอย่างที่2 นะครับลูกเกดดำน้ำหนักสินค้านะครับ 450.50 กรัมครับจำนวนสินค้านะครับ1ชิ้นครับราคาต่อหน่วยนะครับ120บาท .50 สตางค์ครับ
1: 120บาท50สตางค์รายการต่อไปนักเรียนเลือกซื้ออะไรคะ
2: เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปครับน้ำหนักสินค้านะครับ250ครับจำนวนสินค้านะครับ1ชิ้นครับราคาต่อหน่วยนะครับ130ครับจำนวน
1: คิดเป็นเงิน
2: 130
1: บาท
2: ต่อไปนะครับนมถั่วเหลืองผงนะครับน้ำหนักสินค้านะครับ1,600บาทเอ้ยขออภัยครับ 1,600 กรัมครับจำนวนสินค้านะครับ2ชิ้นครับราคาต่อหน่วยนะครับ150บาทจำนวนเงินนะครับ300บาทครับ
1: จะเห็นว่าเพื่อนเลือกซื้อนมถั่วเหลืองชนิดผงไปกี่ชิ้นคะ2ชิ้นซึ่งมีน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์อยู่ที่800กรัมเพื่อเลือกซื้อ2ชิ้นเพื่อนก็เลยนำเสนอว่า 1,600 กรัมนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเลือกซื้ออะไรอีกไหมคะ
2: มีครับอีกอย่างหนึ่งนะครับรังนกนะครับน้ำหนักสินค้านะครับ50ครับ50กรัมครับจำนวนสินค้านะครับ1ชิ้นราคาต่อหน่วยนะครับ324ครับ24บาทครับจำนวนเงินนะครับ324บาทครับรวมน้ำหนักสินค้าทั้งหมดนะครับ300เอ๊ะขออภัยครับ300 3,351 ครับรวมจำนวนเงินที่ซื้อไปนะครับ 994.50 เอ๊ะขออภัยครับ 994.50 สตางค์ครับ
1: ตอนที่เพื่อนได้นำเสนอเพื่อนๆได้ตอบคำถามข้อแรกไปแล้วซึ่งจะเห็นว่าน้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์เป็นเท่าไหร่คะ
2: 3,351 กรัมครับ
1: คิดเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 994บาท .50 ตังค์ครับ
1: 994บาท50ตังค์หลังจากที่ซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขแล้วจำนวนเงินที่เหลือเป็นเท่าไหร่คะ
2: 5.50 ตังค์
1: 5บาท50สตางค์และเมื่อนักเรียนนำจำนวนเงินที่เหลือแบ่งให้เพื่อนในกลุ่มละเท่ากันจะได้เงินคนละกี่บาทคะ
2: 1.1 บาทครับ
1: จะได้เงินคนละ 1.1 บาทนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนเลือกซื้อสินค้าชนิดใดบ้างคะนักเรียนคนอื่นเรามาช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนเลือกซื้อเพื่อนคำนวณออกมาแล้วถูกต้องไหมนักเรียนเลือกซื้ออะไรบ้างนักเรียนสามารถนำเสนอให้เพื่อนฟังได้เลยค่ะ
3: ลำดับที่1 นะคะรังนกน้ำหนัก50กรัมค่ะจำนวน1ชิ้นราคา324บาทค่ะลูกพุนอบแห้งน้ำหนัก300กรัมจำนวน1ชิ้นราคา224บาทค่ะน้ำผึ้งแท้แบบขวดน้ำหนัก 500.15 บาท5กรัมค่ะจำนวน1ชิ้นราคา 200.25 บาทค่ะอัลมอนด์อบแห้งน้ำหนัก500กรัมจำนวน1ชิ้นราคา250บาทค่ะรวมทั้งหมดเป็นรวมน้ำหนักทั้งหมดได้ 1,350.15 ค่ะจำนวนเงินทั้งหมด 998.25 บาทค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วมีนักเรียนกลุ่มไหนที่ได้ใกล้เคียง 1,000 บาทมากกว่านี้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนปลายทางเองนักเรียนสามารถนำเสนอกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ นักเรียนคะจากที่คุณครูให้เพื่อนๆ นำเสนอมากลุ่มไหนใกล้เคียง 1,000 บาทมากที่สุดคะกลุ่มที่2เพราะว่ากลุ่มที่2เนี่ยได้จัดกระเช้าอาหารเพื่อสุขภาพได้สอดคล้องกับเงื่อนไขและจ่ายเงินไป 1,000 บาทเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมามอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ชนะกันค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงซึ่งในชีวิตจริงของเรานั้นต้องใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมซึ่งวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันไปคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมร้านค้าสุขใจนั่นเองค่ะก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินและยังใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องทศนิยมและเศษส่วนในการเลือกซื้อสินค้านั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติ1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะ1คือใบกิจกรรม1เด็กปั๊ม2ผลไม้หรือพืชผักชนิดถั่วตัวอย่างเช่นแตงกวาแครอทมะเฟืองบีทรูทเผือกมะละกอมันฟักทองหรือผลไม้ท้องถิ่นได้เลยค่ะ3มีดเขียงผ้ากันเปื้อนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

0: แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน

0: อ่อน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
0: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
2: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะคะช่วง 9:00 ถึง 11:30 จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึง 14:30 จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลา15:00ถึง16:30ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตานได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลแล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination i m a g i n a t i o n imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring c o l o r i n g coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: าราบายเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: library l i b r a r y library ห้องสมุด book b o o k book หนังสือ readR-E-A-D Read An Storybook S-T-O-R-Y-B-O-O-K Storybook นิทาน Imagination I-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N Imagination จินตนาการ Coloring C-O-L-O-RING coloring ระบายสี fun f u n fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่อาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลงทางยังพอหาเจอแต่หลงเธอสิเหลือทน
5: wow.
4: แต่ยุคนี้เราไม่หลงกันแล้วเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกทิศทางและเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือ GPS เคยสงสัยกันไหมครับว่า GPS ทำงานอย่างไรสำหรับองค์ประกอบใหญ่ๆ2องค์ประกอบสำหรับการทำงานของ GPS หรือ Global Positioning System ประกอบด้วย2 อย่างก็คือองค์ประกอบแรกคือดาวเทียมในทุกๆขณะของเรานะครับมีดาวเทียมกว่า30ดวงโคจรรอบโลกของเรานั่นก็แปลว่าในทุกๆขณะของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งไหนณปัจจุบันองค์ประกอบที่2คืออะไรคือเครื่องรับสัญญาณนั่นเองก็ได้แก่โทรศัพท์มือถือหรือนาฬิกาออกกำลังกายของพวกเรานั่นเองครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS ผมต้องขอไว้บอร์ดครับสำหรับหลักการทำงานของ GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วคูณเวลาในตอนนี้เราทราบความเร็วและเวลาใส่ไปในสูตรปิ๊งเราจะทราบว่าระยะทางระหว่างดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราจะยาวเท่าไหร่ก็แปลว่าตำแหน่งของเราณปัจจุบันก็จะอยู่ขอบหรือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเอง

0: แต่สังเกตไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนแสดงว่าเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับ
1: ดาวเทียมดวงที่2ครับผม
0: ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่2ภาพที่เราได้คือภาพนี้ครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเราไม่ตรงนี้จุดตัดหรือไม่ก็จุดตัดตรงนี้แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าตำแหน่งของเราจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเราต้องทำยังครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการ
1: ดาวเทียมดวงที่3ครับผม
0: หวานเจี๊ยบเลยและเมื่อเราใช้ดาวเทียมดวงที่3สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราจะรู้ว่าจุดตัดจุดนี้คือตำแหน่งที่เราอยู่นั่นเองและจริงๆแล้วนี่คือภาพจำลอง2มิตินะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราคงทราบว่าจริงๆเราต้องใช้3มิตินั่นก็แปลว่าแทนที่จะเป็นวงกลมเราต้องใช้ทรงกลมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างของการนำวงกลมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการประยุกต์ใช้วงกลมในชีวิตประจำวันของเราซึ่งใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและตัวอย่างนั้นก็คือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษไอ้วงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลว่าเมื่อเราคิกออฟทั้ง2ทีมจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ในทำนองเดียวกันครับเมื่อได้การเตะจุดโทษเกิดขึ้นนักเตะทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้ครับเป็นเส้นโค้งของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10หลานะครับเพื่อเป็นไกด์ช่วยกรรมการตัดสินว่านักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่หลังเส้นนี้เป็นระยะทางทั้งหมด10หลาซึ่งนอกจากวงกลมปรากฏอยู่ในสนามฟุตบอลแล้วนะครับถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในสนามฟุตบอลจริงๆเพราะทุกวัน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําคือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100

0: อยู่ที่50 บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200 กรัม89 บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สงสัยไหมว่าทำไมวงล้อจักรยานจึงสามารถเปลี่ยนได้เองจากนั้นเครื่องน่ารู้พาไปรู้จักเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีการทดลองสนุกสนุกอย่างหนึ่งนะครับมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ชมกันนะครับการทดลองนี้นะครับเรียกว่าไจโรสโคปสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือล้อจักรยานอย่างนี้นะครับซึ่งมีด้ามจับทั้งสองด้านคราวนี้นะครับผมก็ได้เอา

เชือกนะครับห้อยตรงกรอบประตูนี่นะครับแล้วก็ผ่านไอ้รูที่ถือมือจับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้คราวนี้คำถามก็คือว่าเมื่อล้อจักรยานเนี่ยห้อยอย่างนี้นะครับถ้าหากผมตั้งทิ้งไว้เห็นนะครับว่าล้อจักรยานก็จะวางอยู่ในลักษณะแนวนอนอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าผมหมุนล้อจักรยานไปอย่างนี้นะครับน้องๆคิดว่าล้อจักรยานเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาระดับได้อย่างนี้นะครับถ้าผมปล่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงดูนะครับถ้าผมปล่อยมันก็จะแกว่งอย่างนี้ถูกไหมครับคราวนี้ลองดูนะครับหากเราหมุนล้ออย่างนี้นะครับเร็วๆน้องๆก็ต้องระวังมือนะครับตรงนี้ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับแล้วเราก็ตั้งล้อขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตรงนี้นะครับเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับในขณะที่ล้อหมุนตามเข็มนาฬิกาแกนของการหมุนเนี่ยจะเป็นการเข็มนาฬิกาถูกไหมครับถ้าผมจับนะฮะอย่างนี้ถ้าหากว่าผมหยุดล้อนี้นะครับแล้วผมลองที่จะหมุนในทิศที่กลับกันนะครับคราวนี้ผมหมุนในทิศอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆคิดว่าแกนของการหมุนจะไปในทิศตรงข้ามเปล่าครับเห็นไหมครับคราวนี้แกนของการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการหมุนทิศตามเข็มนาฬิกาแล้วครับตรงนี้เป็นหลักของไจโรสโคปนะครับในการที่จะรักษาระดับแล้วก็รักษาทิศทางให้อยู่นะครับหลักการนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่ล้อหมุนตั้งอยู่ได้สามารถอธิบายด้วยหลักการการทำงานของไจโรสโคปนะครับซึ่งไจโรสโคปนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุนนะครับประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่งทำให้เอียงในทิศทางต่างได้โดยอิสระนั่นคือหมุนในแกนใดๆก็ได้ครับหลักการของไจโรสโคปนี้นะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุที่ต้องการตรวจเช็คสภาพความเอียงความคงเคงของสิ่งที่ติดตั้งมันอยู่นะครับก็อย่างเช่นนะครับเครื่องบินเรือหุ่นยนต์นะครับจรวดหรือแม้แต่ดาวเทียมนี้นะครับซึ่งวัตถุเหล่านี้นะครับต้องการรู้สถานะความสมดุลของตัวมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้องนะครับหรือใช้ในการกำหนดทิศทางนะครับในสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่สามารถมองเห็นทิศทางได้ถูกต้องครับเครื่องเทศนะครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใช้เพื่อเพิ่มสีรสแล้วก็กลิ่นให้กับอาหารนะครับแต่มีเครื่องเทศบางชนิดที่ราคาแพงมากเลยนะครับที่เป็นฉะนั้นเป็นเพราะอะไรไปติดตามชมในเรื่องน่ารู้ครับหญ้าฝรั่งหรือซัฟฟรอนนี่นะครับเป็นสมุนไพรสีเหลืองอมแดงได้มาจากเกสรตัวเมียของดอกซัฟฟรอนครอกคัสนะครับโดย1ดอกจะมีเกสรเพียง3เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หญ้าฝรั่ง1กำมือจึงต้องใช้เวลาอย่างมากนอกจากนั้นนะครับการเก็บเกสรต้องรีบเก็บภายในวันเดียวเพราะดอกจะโรยหมดและต้องนำไปคั่วแห้งทันทีการทำงานก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนใช้เครื่องจักรช่วยไม่ได้นะครับรวมทั้งสถานที่ที่มีต้นไม้ชนิดนี้ก็มีไม่กี่แห่งทั่วโลกทั้งหมดนี้จึงทำให้หญ้าฝรั่งนะครับมีราคาแพงอย่างมากครับ

0: 1กันยายน2569เนี่ยค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยโซล่าภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
1: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ขึ้นเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะเขากัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
0: ค
1: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
0: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆชาติเอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในสี่สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
1: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
0: ค
1: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกด
0: ู
1: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะ เพราะเดี๋ยวต่อไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028 from มัน fresh แล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
0: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ย7เซียนน่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเรียกว่าเป็นน้องน้อยเด็กๆเ
1: ป็นน้องใหม
0: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ครั้งที่ห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ถามว่าเรารอได้ไหมเรารอได้
1: ครับแต่เราต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทัพนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็

0: ำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
1: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
2: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสศิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
3: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นนายแบบนะ
3: ค่ะ
2: เป็นMoss the Freshman นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
3: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
2: ใช่
3: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโคชออสิเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
2: เขาบอกว่ามีโคชคนหนึ่งที่ดุกว่าโคชออสเลยนะ
3: ยังไงคะ
2: โคชช้างลูกชายของโคชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
3: ะ
2: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปไทเซอร์นะเดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
3: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยเรื่องขออภัยเนี่ยแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่
2: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละแล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้ยเขาจะหมดกำลังใจคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยกลัวมากว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพูดอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
2: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นละแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการ

0: ยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าแล้วก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
1: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศรินนนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่หลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
2: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
3: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
2: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
3: แล้วพอ
2: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
1: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
4: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
3: ถึงว่าเราจะมีการคัดเกณฑ์เวรแต่24ชั่วโมงเดิม
4: ก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
0: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
5: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
0: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา 7:50 นาทีนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
0: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพี่เรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา 10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
1: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน4ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
0: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คน ทางกทมได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัวหรือประมาณ50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็น

0: กำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
1: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี
3: ่ครับ
4: เราเคยเจอเขาไหม
2: คะเคยครับเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
4: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้าลางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่างงี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำมาง่ายพี่ครับ
5: พูดเล่น
2: ใช่ๆครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
4: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหมคร
2: ับไม่มีครับพี
4: ่
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
4: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
5: ้ไม่มีมองเห็น
2: เลยนี่ประทิบเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
4: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
0: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่า

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้ง
0: พี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้คณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องสุดท้ายนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็ในหน่วยนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปสู่กิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะต้องพานักเรียนทบทวนสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่นักเรียนได้เนี่ยมาต่อยอดในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูที่สไลด์นะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนั่นก็คือชั่วโมงที่1ใช่ไหมจำได้ไหมเราเรียนอะไรกันไปบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับอะไรคะข่าวปลอมมิจฉาชีพใช่ไหมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยใช่ไหมคะจำได้ไหมการตั้งรหัสผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันดูนะข้อนี้ข้อที่1เลยนักเรียนควรปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอข้อนี้ถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดตอบดังๆเลยเร็วถูกต้นทางตอบว่าถูกปลายทางตอบว่าอย่างไรนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะถูกต้องต่อมาข้อที่2นะคะการตั้งรหัสผ่านควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวและคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมถูกต้องไหมเนี่ยข้อนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้อะไรคะเป็นอักษรอะไรเป็นอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมผสมกันใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกตัวเลขจากนั้นอะไรอีกมีไหมอักษรพิเศษใช้ได้ไหมถามก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะอักษรพิเศษใช้ไม่ได้และไม่ควรจะเป็นอะไรวันเดือนปีเกิดควรไหมไม่ควรนะคะชื่อจริงหรือทำไมคะชื่อสกุลแบบนี้ก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าทำไมคะเวลาที่มีคนที่ต้องการแฮกแอคเคาท์เราเขาก็จะเดาจากอะไรคะข้อมูลส่วนตัวของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะคะข้อนี้ถูกต้องนะต่อมานะคะนักเรียนชำเลืองอ่านข้อความจากอีเมลในจอภาพของเพื่อนเป็นไงควรไหมคะข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดแล้วต้องทำยังไงอ่ะแล้วต้องทำยังไงคะ
1: ไม่
0: ดูข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นใช่ไหมนะคะต่อมานะคะข้อนี้เนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนเคยทำแหละนะแชร์รหัสผ่านของ Facebook ให้เพื่อนสนิทเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านเคยไหมจริงเหรอไม่เคยเหรอควรทำหรือไม่ควรทำข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะผิดนะไม่ควรทำนะคะนักเรียนแล้วก็ไม่ควรจะบันทึกไว้ในอะไรคะอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะเช่นอะไรสมาร์ทโฟนควรไหมถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมหยิบโทรศัพท์เราไปเขาเจอรหัสหมดเลยทีนี้ทำไมคะเขาสามารถนำเข้าไปล็อกอินแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะคะหรือว่าทำไมคะอาจจะมีผลกระทบต่ออะไรบางทีก็แกล้งกันใช่ไหมเพื่อนในห้องแกล้งกันแบบนี้เป็นต้นต่อมานะคะการตั้งรหัสผ่านควรประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษข้อนี้ถูกไหมคะสัญลักษณ์พิเศษในที่นี้ได้ในกรณีไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าสัญลักษณ์พิเศษไม่ได้ใช่ไหมนะคะแต่สัญลักษณ์พิเศษนะคะแบบไหนที่ได้ล่ะมีอะไรบ้างจุดได้ไหมจุดได้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะจุด full stop ใช่ไหมตัวที่เป็นขีดได้ไหมขีดกลางได้ไหมคะunderscore ขีดล่างได้ไหมถ้าเรียกง่ายๆคือขีดล่างขีดกลางขีดล่างใช่ไหมใช่ไหมคะได้ไหมได้แต่สัญลักษณ์อะไรที่ไม่ได้เช่นอะไรคะ slash backslash แบบนี้ไม่ได้นะคะ

0: หรืออะไรคะเป็นดอกจันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะมันก็จะมีบางตัวที่ใช้ได้และบางตัวที่ใช้ไม่ได้นะคะนักเรียนก็ลองไปทบทวนดูนะข้อนี้ตอบถูกหรือผิดตอบถูกหรือผิดคะนะคะต่อมานะคะออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะถูกไหมคะถูกนะข้อนี้ตอนที่เราไปใช้ห้องปฏิบัติการเป็นยังไงเป็นยังไงคะออกจากระบบทุกครั้งไหมมีบางคนไม่ออกนะห้องนี้นะคะครูต้องไปไล่ทำไมคะล็อกเอาท์ออกให้เพราะฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะอะไรคะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนรวมใช่ไหมมีเช่นห้องเรียนแบบนี้หรือนักเรียนไปตามคาเฟ่ที่เขามีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ต้องทำไมคะก็ต้องระวังนะคะต่อมานะคะส่งต่อการเชิญชวนการเล่นพนันออนไลน์ถูกหรือผิดเนี่ยข้อนี้ตอบดังๆหน่อยสิถูกหรือผิดผิดนะคะต่อมาแอบถ่ายภาพผู้อื่นแล้วนำไปโพสต์บนสื่อสังคมเป็นไง
1: ผ
0: ิดหรือถูก
1: ผ
0: ิดมีห้องนี้มีใครแอบถ่ายรูปเพื่อนแล้วไปโพสต์บน Facebook ไหมมีไหมนั่งยิ้มกันแล้วแสดงว่าต้องมีเนี่ยต้องมีแน่ๆเลยนะไม่ควรทำนะคะข้อนี้ผิดนะคะต่อมาดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงถูกหรือผิดถูกนะคะข้อนี้นะและไม่ควรทำอะไรข้อสุดท้ายไม่ควรอะไรคะไม่ควรจะติดตั้งโปรแกรมนะเวลาที่ทำไมคะอยู่ดีๆก็มีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราทำไมคะดาวน์โหลดโปรแกรมใช่ไหมหรือทำไมคะติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะบนระบบปฏิบัติการหรือโทรศัพท์มือถือของเราเพราะบางทีอาจจะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นหนึ่งไวรัสพวกมันแวร์ใช่ไหมหรือทำไมคะมิจฉาชีพนะคะต้องระวังให้ดีนะคะต้องทำไมดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงนะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้เป็นการทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงที่2นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นะคะอธิบายการนำสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้งานให้ถูกต้องเคยไหมเนี่ยเคยนำข้อมูลหรือว่าสื่อต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันไหม
2: เคย
0: เอาไปทำอะไรเพื่อนบอกว่าศึกษาความรู้ทำรายงานใช่ไหมทำสื่อนำเสนอเคยไหมคะนำรูปไปอย่างเงี้ยเนาะล่าสุดนี่คือวิชาอะไรนะ
2: ประว
0: ั
2: ติ
0: ศาสตร์ใช่ไหมของครูอะไรคะครูอาทิตย์ใช่ไหมมีรูปไหมในนั้นน่ะแล้วได้ใส่อ้างอิงไหม
2: ใส่
0: ไหม
2: ใส
0: ่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าอะไรที่ทำไมคะสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะต่อมาข้อที่2ใช้ผลงานของผู้อื่นตามข้อตกลงการใช้งานนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายเลยคือปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเลือกนะคะสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้งานให้ถูกต้องนะตามจริงสื่อต่างๆนักเรียนเวลาที่เราเอามาทำงานนำเสนอส่วนใหญ่ใช้ได้หมดแหละแต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้มันถูกต้องนะคะมันจะอาจจะมีข้อจำกัดหรือวิธีการใช้งานหรือข้อตกลงนะคะที่เขากำหนดไว้เราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์เคยได้ยินไหมคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ย
2: เคยได้
0: ยินไหมคะเคยได้ยินนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าลิขสิทธิ์คืออะไรนะคะลิขสิทธิ์นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นนะพอเราได้ยินแบบนี้แล้วคำว่าคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นครูจะยกตัวอย่างในกรณีอะไรคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพภาพหนึ่งนะเคยถ่ายภาพลง Facebook มั้ยแล้วโพสต์เคยไหมคะเช่นอาจจะเป็นท้องฟ้าเป็นต้นไม้นะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่เรารักแบบนี้เคยมั้ยเด็กเจนใหม่จะไม่ค่อยทำไมคะเคลื่อนไหวใน Facebook หรือเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ทำไมอัพรูปภาพลงไปนะพอนักเรียนอัพรูปภาพลงไปบนสื่อโซเชียลต่างๆนะคะพรบ.ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีว่าเป็นผลงานใครคะ
2: ของ
0: เรานะคะคุ้มครองทันทีนะเมื่อเราโพสต์ลงไปถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของเรา

นะคะอันนี้ในกรณีเป็นตัวอย่างที่แบบให้เห็นชัดเจนนะคะบุคคลอื่นไม่สามารถนำผลงานไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากเจ้าของผลงานถึงแม้ว่าเจ้าของผลงานจะไม่ได้เขียนข้อกำหนดการใช้งานไว้ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงพอเข้าใจไหมสมมุติถ้าเราทำไมคะถ่ายรูปภาพแล้วอัพลงโซเชียลหรือสื่อสังคมแบบนี้นักเรียนนะคะแล้วอยู่ดีๆทำไมคะมีคนก๊อปปี้รูปเรากดเซฟรูปภาพเราแล้วทำไมคะอาจจะไปทำพวงกุญแจเอาไปสกรีนใส่กระเป๋านะคะแล้วก็ทำไมคะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แบบนี้ถือว่าผิดนะหรือแม้กระทั่งเอาไปแนบรูปทำรายงานนะคะแล้วทำไมคะไม่ใส่อ้างอิงหรือขอบคุณให้เครดิตแบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะผิดเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูผลงานที่มีลิขสิทธิ์เช่นบทเพลงภาพยนตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะตามจริงแล้วเนี่ยมีหลายประเภทมากนักเรียนนะนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ผลงานรับทราบดังนั้นการใช้บริการงานไอทีนะคะควรอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้อกำหนดนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนะคะทีนี้นักเรียนดูให้ดีดูให้ดีนะเราจะได้ใช้สื่ออย่างถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเลยการระบุข้อตกลงนะคะข้อกำหนดเป็นข้อความเป็นการเขียนชี้แจงข้อตกลงนะคะข้อกำหนดต่างๆเป็นข้อความต่อเนื่องให้ผู้ใช้อ่านและตกลงปฏิบัติตามนะคะจึงสามารถเข้าใช้ระบบหรือบริการที่ต้องการได้คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเวลาเราอัปเดตแอปพลิเคชันหรืออะไรคะเพื่อนบอกเล่นเกมมีอะไรอีกไหมที่ขึ้นมาข้อตกลงยาวมากเลยการใช้งานบริการแอปต่างๆใช่ไหมคะแอปพลิเคชันต่างๆนะหรือฟังก์ชันอื่นๆที่นักเรียนทำไมคะฟีเจอร์อื่นๆที่นักเรียนต้องการจะใช้งานนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะเคยเห็นไหมหน้าตาลักษณะแบบนี้ข้อตกลงการใช้งานถ้าสมมติว่าทำไมคะเราไม่ได้เลื่อนอ่านนะให้หมดหน้านั้นหรือหมดตามข้อตกลงที่เขากำหนดตรงนี้ทำไมคะจะไม่สามารถทำไมด้านล่างกดถัดไปหรือกดยอมรับได้ใช่ไหมจะต้องทำไมคะทำการเลื่อนอ่านให้ครบในนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำไมคะระบุว่าเขามีข้อจำกัดหรือข้อตกลงในการใช้งานอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเคยเห็นไหมคะหน้าตาลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมส่วนใหญ่เราจะอยู่ในอะไรแพลตฟอร์มที่อยู่ในมือถือใช่ไหมนะคะนักเรียนก็เลื่อนไปนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอะไรคะอย่างครูเคยเจอเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นข้อตกลงนะคะเราก็ต้องเลื่อนอ่านนะคะจากนั้นทำไมกดยอมรับแล้วก็กดอะไรคะถัดไปถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้นะคะหรือการสมัครนะบริการต่างๆบนสื่อออนไลน์แบบนี้นะคะอ่ะเคยเห็นนะนะคะเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนะคะอันที่2ข้อที่2เมื่อกี้ข้อแรกนะการระบุเงื่อนไขการใช้งานและข้อตกลงโดยใช้สัญลักษณ์เช่นฟังให้ดีนะคะเช่นสัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะชื่ออาจจะยาวสักนิดนึงแต่ถ้าเราเห็นลักษณะของสัญลักษณ์แล้วเราอาจจะทำไมคะเคยผ่านตามาบ้างนะพัฒนาโดยองค์กร Creative Commons นะคะผู้ใช้สามารถใช้งานและเผยแพร่ผลงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้นะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งผลประโยชน์และการรับรู้ของเจ้าของโดยมีอะไรคะเขาเรียกว่าสัญลักษณ์แทนข้อกำหนดนะเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่

0: ใช่แบบอันที่อยู่ตามป้ายจราจรนะไม่ใช่นะดูก่อนนะสัญลักษณ์แรกเลยคืออะไรคะเป็นลักษณะอะไรวงกลมแล้วก็มีคนยืนใช่ไหมมีเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำไมคะมีคนยืนอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่สัญลักษณ์สุขานะไม่ใช่นะนะคะเป็นอะไรคะแทนสัญลักษณ์อะไรลูกตอบดังๆช่วยกันต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอันที่สองคือห้ามดัดแปลงจะเป็นสัญลักษณ์อะไรวงกลมแล้วก็มีอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อมาอะไรคะยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้จะเป็นลักษณะอะไรวงกลมแล้วเป็นลูกศรใช่ไหมเป็นลูกศรนะคะโค้งนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆกับตัวอะไรตัว4ตัว4ใช่ไหมกับแบบไหนกับด้านเป็นตัว4กับด้านนะคะต่อมานี่สุดท้ายเลยคืออะไรคะเป็นลักษณะอะไร
1: ห
0: ้
1: ามนำไปใช้เพ
0: ื่อ
1: การค้า
0: ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรนะจะเป็นลักษณะอะไรคล้ายๆสกุลเงินใช่ไหม
2: ใช
0: ่ป่ะแล้วก็มีอะไรมีขีดค่าเลยใช่ไหมคะนะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ย่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์เต็มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะนี่เห็นไหมแรกก่อนเห็นไหมคะว่าจะเป็นอะไรคะCC ใช่ไหมเป็น CC แล้วก็อะไรคะมีอะไรมีสัญลักษณ์อะไรอีกต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะมีคำว่าบายด้านล่างด้วยถูกต้องไหมคะตัวอย่างที่ครูนำมาอาจจะไม่ได้ครบตามสัญลักษณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีเพิ่มเติมในบายความรู้ไหมมีไหมคะมีนะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องทำอะไรคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานนะคะต่อมาหมายถึงอะไรคะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเนี่ย CC ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะเป็นลักษณะตัวคนยืนอยู่นั่นก็คือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมจากนั้นทำไมคะมีสัญลักษณ์อะไรด้วยตัว C กับด้านใช่ไหมแล้วก็มีลูกศรอยู่ตรงปลายใช่ไหมคะหมายถึงอะไรล่ะสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้นะคะนักเรียนดูในใบความรู้ประกอบไปด้วยนะได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะทีนี้ดูนะคะสัญลักษณ์ต่อมาเห็นไหมคะเป็นอะไร CC ใช่ไหม CC แล้วก็อะไรคะเป็นลักษณะอะไรลูกต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากนั้นทำไมมีสัญลักษณ์อะไรเป็นวงกลมแล้วเท่ากับห้ามดัดแปลงเก่งมากนะคะเขาบอกว่าทำไมคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงและต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะห้ามดัดแปลงนะต่อมาสุดท้ายอันนี้สัญลักษณ์เยอะเลยมีอะไรบ้างคะมี CC แล้วก็อะไรอีกคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาแล้วก็อะไรคะห้ามใช้เพื่อการค้าจากนั้นทำไมคะ
3: ห้ามด
0: ั
3: ดแปลง
0: ห้ามดัดแปลงนะคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้และต้องทำไมต้องทำอะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้านะคะแล้วก็ทำไมห้ามดัดแปลงนักเรียนมันจะต้องทำไมคะสัญลักษณ์นี้นักเรียน Creative Commons เนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องจำอะไรคะสัญลักษณ์ย่อยๆของมันก่อนเข้าใจไหมคะจากนั้นทำไมคะเวลาที่เขาใช้เขาจะขึ้นต้นด้วย CC ทุกครั้งนะและตามด้วยอะไรลูกสัญลักษณ์ย่อยใช่ไหมคะเหมือนอะไรอันแรกตัวอย่างแรกที่ครูขึ้นให้เนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามี2ข้อกำหนดใช่ไหมนะคะแต่พอมาภาพที่2นะเขาขึ้นต้นด้วย CC ถูกต้องไหมคะเป็นสัญลักษณ์หลักอยู่แล้วแล้วเขาก็ตามด้วยอะไรสัญลักษณ์ย่อยอีก3ข้อกำหนดนะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะประเด็น

0: เลยคือนักเรียนจะต้องจำอะไรลูกสัญลักษณ์ว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างในภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ยดอกไม้ดอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกลีลาวดีอันนี้ครูถ่ายที่หน้าอาคารเรียนเราเลยนะคะในภาพนี้คือเขาใช้นะคะสัญลักษณ์ Creative Commons นะคะอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันเลยง่ายมากข้อนี
1: ้ข้อมูล
0: ต้องอะไรคะ
1: อ
0: ้
1: างอิงแหล่งข้อมูล
0: ต้องอ้างอิงต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากนั้นทำอะไรอะไรอีก
1: ห
0: ้
1: ามด
0: ั
1: ดแปลง
0: ห้ามดัดแปลงนะคะห้ามดัดแปลงนะคะนี่นั่นก็คืออะไรคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงและต้องมีการอะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มานะคะถ้านักเรียนเจอภาพลักษณะแบบนี้และมีสัญลักษณ์อะไรคะ Creative Commons แบบนี้นักเรียนต้องทำไมใช้ให้ถูกเอาไปปรับสีได้ไหมเนี่ยรูปเนี้ย
2: ได
0: ้ไหมคะเอาไปเติมเกสรเอาไปทำได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่ได้นักเรียนนะนะคะเพราะว่าทำไมคะเขาใส่สัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะว่าทำไมคะห้ามดัดแปลงนะห้ามดัดแปลงคือสัญลักษณ์อะไร
3: เท่าก
0: ับวงกลมแล้วก็เท่ากับใช่ไหมหรือว่าตัวที่เป็นอะไรคะ ND โอเคพอเข้าใจแล้วนะต่อมาต่อมาอันนี้เป็นรูปเห็นไหมอันนี้ครูถ่ายเองเลยนะอันนี้รูปที่ไหนเนี่ยอะไรนะมันติดอยู่ที่ปากใช่ไหมที่ไหนนะใครนะใครไปภูเก็ตแล้วตอนนี้พอเห็นภูเขาบอกภูเก็ตเลยที่ไหนคะบึงบัวใช่ไหมเก่งมากนะ300ยอดใช่ไหมบึงบัวใช่ไหมคะใช่ไหมทีนี้ในรูปนี้นะครูใส่สัญลักษณ์ Creative Commons อะไรบ้างต้องอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมใช่ไหมคะจากนั้นทำไม SA คืออะไรนะยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้นะคะทีนี้เรามาดูนะสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องทำไมคะอ้างอิงนะคะแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้ถ้าเขาบอกว่าทำไมคะดัดแปลงได้สมมุติว่าถ้าครูจะเติมคนไปสักคนหนึ่งได้ไหม
4: ไม่ได
5: ้
0: ฮะได้ไหมคะได้หรือไม่ได้
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ครูจะปรับท้องฟ้าให้เข้มขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะว่าทำไมสัญลักษณ์ Creative Commons เขาระบุไว้ว่าทำไมลูกว่าได้ว่าทำได้ใช่ไหมนะคะโอเคนะทีนี้เราเข้าใจละพอเข้าใจละเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมนะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะคะนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาก่อนเร็วๆเลยอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะให้นักเรียนบันทึกใบกิจกรรมของใครของมันนะแต่ปรึกษากันในกลุ่มได้นะครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเห็นไหมเห็นไหมคะลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งสิลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งเจอไหมคะเจอไหมคะครบไหมครบไหมครบนะคะทีนี้นักเรียนฟังให้ดีนะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมปรึกษากันภายในกลุ่มได้นะคะและสามารถทำอะไรศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากสิ่งที่ครูสอนไปนะนักเรียนนะนักเรียนก็สามารถศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่12การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโอเคไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมในเรื่องการทำกิจกรรมมีไหมคะ ไม่มีนะถ้าพร้อมแล้วทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำกิจกรรมที่18ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่18เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอนะคะซึ่งตอนนี้มีตัวแทนนำเสนอก็คือกลุ่มที่4นะคะแล้วเดี๋ยวไล่ลำดับไปเลยนะคะตามที่เราได้นัดแนะกันไว้โอเคไหมคะนะโอเคอ่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่1เพื่อนำมาประกอบการทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาสามารถทำได้หรือไม่สามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหากำไรค่ะ
0: ตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2กลุ่มไหนคะกลุ่มนี้นะ
2: ผู้ชมพูค้นหาบทความเรื่อง6วิธีการเลือกนมถั่วเหลืองได้คุณค่าน่าดื่มจากเว็บไซต์โดยได้ผลดังรูปครับเพื่อนำมาประกอบการแผ่นพับโฆษณาสินค้านมถั่วเหลืองของบริษัทตนเองผู้ชมพูสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรไม่ครับเพราะว่าผู้ชมพูทำผิดกฎข้อหนึ่งครับคือการนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรครับ
0: เอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะข้อต่อไปข้อ3ค่ะสถานการณ์ด้วยนะ
3: สถานการณ์นะคะสายฟ้านำรูปภาพอาหารที่ค้นหาจากเว็บไซต์ที่มีบริการให้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดรูปฟรีดังรูปนำมาดัดแปลงด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพและนำภาพที่ตกแต่งเสร็จแล้วไปให้ผู้อื่นดาวน์โหลดใช้ฟรีโดยสายฟ้าอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปเว็บจากของรูปจากเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดมาสายฟ้าทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดถูกต้องค่ะเพราะว่าผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้และสายฟ้าอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4
4: สถานการณ์ที่4พายุสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายของออนไลน์โดยไม่อ่านข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและกดยอมรับข้อตกลงใช้งานทันทีในขั้นตอนแรกของการสมัครสมาชิกเนื่องจากพายุคิดว่าทำให้เสียเวลาและไม่มีความจำเป็นนักเรียนคิดว่าพายุทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือพายุทำไม่ถูกต้องเนื่องจากการอ่านข้อตกลงก่อนที่จะสมัครสมาชิกเป็นสิ่งที่สำคัญหากไม่อ่านข้อตกลงให้เข้าใจก่อนก็จะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ

0: เก่งหมดทั้ง4กลุ่มเลยนะคะเป็นยังไงยากไหมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องดูอะไรคะสัญลักษณ์อะไร Creative Commons ใช่ไหมเนาะว่าเขามีอะไรคะข้อกำหนดอย่างไรบ้างนะหรือแม้กระทั่งอะไรคะข้อตกลงในการใช้งานนะหรือการใช้บริการต่างๆนะตามที่เพื่อนกลุ่มที่4ได้บอกไว้เลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สถานการณ์นักเรียนก็ทำได้ดีเลยนำเสนอได้ดีด้วยนะคะโอเคอ่ะทีนี้เราเข้าสู่คำถามชวนคิดนะคะในท้ายกิจกรรมพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทางพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วครูเตรียมโพสต์อิทให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนนำไปแจกเพื่อนในกลุ่มนะคะใครถือไว้เร็วๆแจกให้เพื่อนในกลุ่มนะคะคนละ1ใบคนละ1ใบเดี๋ยวเราจะเขียนคำตอบลงไปในโพสต์อิทในชั่วโมงนี้นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะดูคำถามนะคะนักเรียนจะนำความรู้ในชั่วโมงนี้มาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเองฟังให้ดีนะต่อตนเองผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรอีกรอบนึงนะนักเรียนจะนำความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรนะคะ

0: นักเรียนคะจากคำถามชวนคิดนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะยกมือหน่อยว่าใครคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2นะคะต้องอะไรตอบทั้ง3ด้านนะต่อใครคะ1คือ
1: ตอบ
0: ตนเอง2
1: ผู้อื
0: ่น3สังคมเชิญเลยค่ะ
2: ด้านที่1นะครับด้านตอบตนเองนะครับเลือกใช้ผลงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมครับด้านที่2นะครับด้านตอบผู้อื่นนะครับเคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่นสม่ำเสมอครับด้านที่3นะครับด้านสังคมครับลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นอะไรคะข้อปฏิบัติง่ายๆเลยที่ต่อตนเองต่ออะไรคะผู้อื่นและต่อสังคมนะคะนักเรียนต้องนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอะไรเวลาที่เราทำสื่อนำเสนอในรายวิชาต่างๆหรือทำรายงานนะคะเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะโอเคนะอ่ะทีนี้นะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในรายวิชานี้นะคะครูฝากไว้ให้นักเรียนทำไมคะไปทบทวนบทเรียนนะทบทวนบทเรียนช่องทางดาวน์โหลดและรับชม DLTV นะคะการเตรียมกิจกรรมสำหรับครูปลายทางนะคะก็จะมีใบความรู้ใบกิจกรรมแผนจัดการเรียนรู้นะคะสำหรับอันนี้สำหรับคุณครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนฟังให้ดีนะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะครูก็ฝากให้นักเรียนทำไมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยอาจจะมีบางบทเรียนที่ทำไมคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถไปทบทวนได้สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกัน

0: พื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จารึกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2 อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาล่ะครับนักเรียนในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องอะไรกันเอ่ย
1: ทัวร
0: ์อาเซียนจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยทุกกลุ่มจะได้รับประเทศที่ตัวเองจะต้องเป็นไกด์พาทัวร์ใช่ไหมครับได้รับไปกลุ่มละกี่ประเทศลูก
1: 2
0: ประเทศนะครับยกเว้นประเทศอะไร
2: สิงคโปร์กับประเทศไทย
0: ยกเว้นสิงคโปร์กับประเทศไทยเนาะเพราะสิงคโปร์ครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะครับแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลืออีก8ประเทศเนี่ยเราก็จะทำไมครับเป็นไกด์พาทัวร์เอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มดำเนินการกันต่อนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก็คือวันนี้ทำไมครับเราต้องวิเคราะห์แต่ละประเทศที่เราได้รับแล้วหาจุดทำไมครับจุดเด่นจุดเหมือนจุดแตกต่างเพื่อที่เราจะเลือกมาเป็นข้อมูลในการพาทัวร์อาเซียนใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มจะต้องวิเคราะห์นะครับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยอะไรครับด้วยเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาทบทวนหน้าที่นะทบทวนหน้าที่ก็คือหน้าที่ที่จะต้องเป็นไกด์พาทัวร์ประเทศต่างๆใช่ไหมครับโดยคนที่หนึ่งจะเป็นคนทำไมครับกล่าวแนะนำเช่นวันนี้จะพาไปเที่ยวพร้อมกับชี้ประเทศในแผนที่และบอกเมืองหลวงของประเทศนั้นคนที่สองนี้พาไปกินอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีภาพที่จะนำขึ้นจออธิบายชื่อและรายละเอียดอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปของสิงคโปร์ก็จะมีอะไรครับข้าวมันไก่นาซิกเลอร์มาร์กนะครับที่ครูยกตัวอย่างไปต่อมาคนที่สามพาไปดูการแสดงนะครับการแสดงก็กี่การแสดง2การแสดงต้องบอกอะไรของการแสดงครับบอกชื่อการแสดงและรายละเอียดนะครับคนที่4พาไปไหนครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาจจะเป็นเช่นหมู่บ้านที่แสดงถึงวิถีชีวิตแต่อย่างของสิงคโปร์ที่ครูพาไปเนี่ยก็จะเป็นลิสเทิลอินเดียแล้วก็ชัยนาทาวน์ที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์แบบนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่านักเรียนจะนำที่ไหนมาของแต่ละประเทศนะครับเพื่อให้เห็นจุดเด่นของประเทศนั้นๆ นะครับคนที่2คนที่1และ2จะแนะนำของฝากที่แสดงถึงวัฒนธรรมกี่อย่างครับ2อย่างตอนของสิงคโปร์เนี่ยเราแนะนำอะไรไปคุกกี้คล้ายๆพริกแกงใช่ไหมครับคล้ายๆพริกแกงหรือน้ำพริกที่เอาไปทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วต่อมาการกล่าวจบนะครับก็จะเป็นคนที่3และ4ที่จะกล่าวจบและเชิญชวนว่าฟังเราแล้วถ้าสนใจก็ให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมทั้งหมดเนี้ยแต่ละคนกำหนดให้พูดประมาณคนละ2นาทีนะครับทีนี้กลุ่มเราแต่ละคนเนี่ยมีประมาณกี่คนครับ4ถึง5คนนะครับเอาละนะดังนั้นในวันนี้นะครับนอกจากเราหาข้อมูลแล้วเราต้องทำไมครับลูก ในวันนี้หาข้อมูลแล้วเราต้องกำหนดนะครับเขียนบทในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบครูจะให้เวลาเขียนบทเนี่ยประมาณ15นาทีแล้วก็ให้ทำสื่อที่จะนำเสนอก็คือหาภาพนะครับและนักเรียนอาจจะนำไปทำใน PowerPoint หรือนำไปทำใน Canva ก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับดังนั้นแล้วเมื่อได้บทพูดต้องฝึกพูดไหมฝึกพูดแล้วตนเองต้องพูดไม่เกินกี่นาที
2: 2
0: นาทีนะครับในแต่ละหัวข้อที่ตนเองได้รับนะลูกทีนี้นะครับสิ่งที่จะต้องใช้ประกอบในการหาข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมและก็สามารถสืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูเพื่อนๆต้นทางว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วได้ข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะดูเพื่อนต้นทางเสร็จอาจจะนำไปปรับในงานของตนเองก็ได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่ะเรามาเริ่มจากกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มแรกนี้ประเทศอะไรบ้างครับ
1: กัมพูชากับเวียดนาม
0: กัมพูชากับเวียดนามตอนนี้หาข้อมูลอะไรได้บ้างลูก
2: สถานที่ท่องเที่ยว
0: สถานที่ท่องเที่ยวของอะไรครับ
2: กัมพูชา
0: ของกัมพูชาคือที่ไหน
2: วัดพนม
0: มีวัดพนม

0: แล้วหาอะไรได้อีกอาหารหาได้ยัง
1: ได้
2: เป็น
3: ของเวียดนาม
0: อะอมอกของของอะอมอกของที่ไหนครับ
1: กัมพูชา
0: แล้วก็ได้อะไรอีก
3: กาแฟเวียดนาม
0: ของฝากจากเวียดนามคือกาแฟ
3: เวียดนามแล้วก็เม็ดบัวอบแห้ง
0: เม็ดบัวอบแห้งของ
3: เวียดนาม
0: เวียดนามของฝากจากเวียดนามมี2 อย่างคือกาแฟกับเม็ดบัวอบแห้งแล้วได้สถานที่ท่องเที่ยวของเวียดนามหรือยัง
1: น่าจะยัง
3: ยัง
0: ลองดูนะเวียดนามเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะลองหาดูดีๆนะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแบบเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมเนี่ยจะมีหลายที่เลยนะครับอ่ะลองหาดูอีกครั้งครับนะช่วยกันหาไหนใครหาของเวียดนามหรือช่วยกันสองคนช่วยหาของเวียดนามอีก3คนหาของกัมพูชานะครับอ่ะดีมากนะครับอ่ะเราไปดูกลุ่มที่2กันเลยกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ทำของประเทศอะไรลูก
4: ทำของประเทศมาเลเซียแล้วก็เมียนมาครับ
0: มาเลเซียกับเมียนมาตอนนี้ได้ข้อมูลครบหรือยัง
4: ยังครับแต่ได้มาพอบางส่วนแล้วครับ
0: เช่นได้ข้อมูลอะไรบ้างตอนนี
4: ้ได้ข้อมูลอาหารแล้วครับ
0: อาหารของที่ไหนครับ
4: อาหารของมาเลเซียนะครับก็จะเป็นโรตีจานายครับแล้วก็เป็นสเต๊ะครับ
0: มีสเต๊ะกับโรตี
4: จานาย
0: โรตีจานาย
5: อาหารของประเทศเมียนมา ก็จะมีโมฮังก้าค่ะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวฉานค
0: ่
5: ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวฉานกับโมฮังก้าแล้วได้ข้อมูลอะไรอีกไหมของฝากได้หรือยัง
5: ยังค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยว
5: กำลังหาค่ะ
0: กำลังหาแล้วแบ่งหน้าที่กันหายังไงตอนนี
5: ้จะมี2คนทำอีกประเทศหนึ่งค่ะแล้วก็อีก3คนทำอีกประเทศหนึ่งค่ะ
0: สองคนนี้ทำประเทศอะไรครับ
4: พวกเราทำประเทศมาเลเซียค่ะ
0: มาเลเซีย
4: เมียนมา
0: เมียนมาโซน3คนทำเมียนมาช่วยกันทำเนาะแล้วแต่เราต้องอย่าลืมว่าแต่ละประเทศทุกคนต้องทำไหมครับ
4: นำเสนอ
0: ทุกคนต้องนำเสนอนะครับทุกคนต้องมีถึงเราจะแบ่งกันหาแต่ว่าเมื่อตอนนำเสนอแล้วเราต้องนำเสนอทั้ง2ประเทศแล้วก็ช่วยกันนะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3นี้ครูเดินมาดูหลายรอบเนี่ยน่าจะครบแล้วเนาะครบแต่ขาดอีกเล็กน้อย
6: ใช่ค่ะ
0: กลุ่มที่3ทำประเทศอะไรครับ
6: ประเทศเวียดนามกับลาวคร
0: ับ เวียดนามกับลาวเวียดนามอาหารมีอะไรบ้างอาหารมีอะไรบ้างลูก
5: มีบันหมี่แล้วก็เฟอค่ะเฟออ
0: เฟอเฟอจะคล้ายกับอะไร
5: ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
0: คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวส่วนอีกอย่างนึงคืออะไรนะ
5: บันหมี่ค่ะ
0: บันหมี่บันหมี่คือจะเป็นลักษณะยังไงครับ
5: ขนมปังค่ะ
0: ขนมปังมีไส้ไหม
5: มีค่ะ
0: ขนมปังมีไส้นะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวล่ะได้หรือยัง
5: ได้แล้วค่ะ
0: ได้ที่ไหนครับ
5: อ่าวฮาลองกับดานังค่ะ
0: อ่าวฮาลองกับ
5: ดานังค่ะ
0: ต้องดูนะว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไรอ่าวฮาลองเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเป็นสถานที่ธรรมชาติไหมเราต้องหาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับให้เห็นวัฒนธรรมที่ชัดเจนนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งสองที่ที่นักเรียนพูดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนามแต่อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับลองหาดูครับเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมลองหาดูนะครับแต่นักเรียนเก่งมากนำเสนอมา2ที่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเลยของเวียดนาม

0: นะครับอ่ะทีนี้ของฝากได้หรือยังลูก
1: ได้แล้วค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ชาเวียดนามกับหมวกค่ะ
0: ชาเวียดนามกับหมวกหมวกเวียดนามจะเป็นลักษณะยังไงจะเป็นที่ครอบลักษณะเป็นทรงอะไรครับเป็นทรงกรวยที่เป็นกรวยฐานกว้างใช่ไหมครับจะเป็นกรวยฐานกว้างนะลักษณะก็ทั้งเหมือนกรวยทั้งเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมที่เราบอกครูมาต่อมาอีกประเทศหนึ่ง
2: อีกประเทศหนึ่งนะครับผมได้หาสถานที่ท่องเที่ยวไว้แล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับน้ำตกกวางสีครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของลาวครับเป็นความเป็นธรรมชาติครับส่วนวัดและเมืองเก่านะครับผมเลือกเป็นวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ครับ
0: วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เนี่ยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าน้ำตกเนี่ยยังไปออกแนวธรรมชาติเราหาอีกที่หนึ่งที่ให้แสดงถึงวัฒนธรรมลองหาดูครับประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับวัฒนธรรมที่เด่นชัดเราลองหาดูครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวมีอะไรอีก
2: มีเป็นอาหารครับเป็นลาบหมูกับแกงหน่อไม้ครับ
0: ลาบหมูแกงหน่อไม้แล้วก็มีอะไรอีกครับ
2: มีของฝากครับก็จะเป็นกระติบของประเทศลาวแล้วก็ผ้าสิ้นครับ
0: กระติบใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ผ้าสิ้น
2: ใช่
0: ผ้าสิ้นนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เอกลักษณ์เลยที่เราเคยได้เรียนไปใช่ไหมครับว่าผู้หญิงลาวจะ
2: นิยมใส่ผ้าสิ้น
0: นิยมใส่ผ้าสิ้นไปในสถานที่ราชการหรือการไปติดต่อราชการของลาวเนี่ยผู้หญิงต้องใส่ผ้าสิ้นนะครับเอาละทีนี้ได้สถานได้การแสดงหรือยังที่จะพาไปชม
2: ยังครับ
0: ยังทีนี้กลุ่มนี้ได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับแต่ยังขาดข้อมูลเรื่องการแสดงแล้วก็อย่าลืมครับนี่เราแบ่งกันหา2คนนี้หาเวียดนาม2คนนี้หาลาวแต่ตอนนำเสนอเราทุกคนต้องทำไมครับ
2: นำเสนอด้วยกัน
0: นำเสนอด้วยกันนะครับทั้ง2ประเทศนะครับลูกอ่ะดีมากเยี่ยมมากลงมือทำต่อเลยครับเอาล่ะกลุ่มนี้ประเทศอะไรครับ
3: ลาวกับฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ลาวกับฟิลิปปินส์จะนำเสนอประเทศไหนก่อนดี
4: ลาว
0: ลาวก่อนลาวได้ข้อมูลอะไรแล้วบ้างตอนนี
5: ้การแสดง
6: อาหาร
7: ของฝาก
0: การแสดงอาหารของฝาก
7: ประเทศ
0: พูดใส่ไมค์เลยลูกเพื่อนปลายทางจะได้ยินการแสดงของลาวมีอะไรบ้าง
8: มีลำลาวกับลำสารวันครับ
0: ลำลาวกับลำสารวันที่จะพาไปดูใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกอาหารมีอะไรครับอาหาร
9: มีข้าวจี่และลาบค่ะ
0: ข้าวจี่ของลาวนี่เป็นยังไง
9: เอ้ย
0: จะเป็นยังไงครับข้าวจี่ของลาว
9: เป็นขนมปังเป็นขนมปัง
0: เป็นขนมปังนะครับที่มีขนาดยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอะไรเอ่ยข้างใน
9: มีพวกไส้ผัก
0: มีไส้ผักไส้เนื้อสัตว์ใช่ไหมครับต่อมาของฝาก
10: มีเป็นกาแฟลาวก็แล้วก็หนังควายครับ
0: กาแฟลาวกับหนังควายหนังควายแห้ง
10: ทอดกรอบ
0: อ๋อหนังควายทอดกรอบแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนยังไม่ได้หาอย่าลืมหาต่อมาฟิลิปปินส์ล่ะฟิลิปปินส์ได้ข้อมูลอะไรแล้วบ้าง
11: อาหารของฝาก
12: การแสดงยังไม่ครบเลยได้อันเดียว
0: ได้อาหารได้อะไรบ้างลูก
9: ซีนิกังและอะโดโบค่ะ
0: ชินอะไรนะ
9: ซีนิกัง
0: ซีนิกังกับ
9: อะโดโบ
0: อะโดโบเป็นลักษณะยังไง
9: ใ ซินิกังเป็นซุปค่ะ
0: ซินิกังเป็นซุป
9: ส่วนอะโดโบเป็นพวกเนื้อสัตว์ค่ะ
0: อะโดโบเป็นพวกเนื้อสัตว์โอเคอ่ะต่อมาทีนี้ฟิลิปปินส์ได้ข้อมูลอะไรอีก
4: ฝาก
0: ของฝากของฝากเป็นอะไรครับของฟิลิปปินส
5: ์เป็นไข่มุกทองค่ะกับ
0: ไข่มุก
5: มะม่วงมะม่วง

0: สถานที่ท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศการแสดงของที่ไหนฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนแบ่งกันหายังไงหรือช่วยกันหาโอ้เยี่ยมมากนะครับเราจะได้มีข้อมูลที่หลากหลายก็คือหาข้อมูลในที่ตัวเองรับผิดชอบใช่ไหมที่สำคัญเราอย่าลืมเขียนบทนะนะครับอย่าลืมเขียนบทที่เราจะต้องพูดบทพูดเราต้องไม่เกินกี่นาที
1: 2
0: นาทีนะครับอ่ะเยี่ยมมากลงมือทำต่อได้เลยครับอ่ะเรามาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5ประเทศอะไรครับ
2: ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียครับ
0: ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียอ่ะพูดใส่ไมค์เลยลูกเพื่อนปลายทางจะได้ยินตอนนี้หาข้อมูลอะไรได้ครบยัง
3: เหลือของประเทศอินโดครับ
0: ฟิลิปปินส์ได้ครบแล้วอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะแนะนำครูหน่อยอ๋อทำสไลด์แล้วเรียบร้อยสไลด์ใกล้เสร็จยัง
3: ใกล้ประมาณหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งครับใกล้เสร็จแล้วอ
0: ีกนิดหนึ่งอ่ะลองพูดสิครับว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างตอนนี
3: ้ได้ข้อมูลของเมืองหลวงแล้วก็อาหารครับแล้วก็มีการแสดงครับ
0: อาหารของฟิลิปปินส์ที่เรายกมามีอะไรบ้างครับ
3: อาหารนะครับคืออาโดโบตูโยครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคืออะไรครับ
3: ขนมมันคือขนมครับ
0: อีกอย่างนึงเป็นขนมชื่อ
3: ฮาโลฮาโลครับ
0: ฮาโลฮาโลการแสดงได้ยัง
3: การแสดงได้ข้อมูลมาแล้วครับเหลือลงใส่ในสไลด์ครับ
0: เหลือใส่ในสไลด์ได้การแสดงอะไรบ้างฟิลิปปินส
3: ์ระบำหน้ากากเรื่องอีเหนาครับ
0: เออใช่ฟิลิปปินส์เหรอ
4: ใช
0: ่เอาได้หรือยังได้หรือยังไหนมินดาเนาอะไร
5: มินดาเนาโมมินดาเนากับอะไร
0: ได้หรือยังได้หรือยังไม่เป็นไรอ่ะพูดอันที่เราหาข้อมูลได้สรุปได้ยังฟิลิปปินส์การแสดงอะลูกไหนให้ครูช่วยดูสิมินดาเนาโมเสสกับตินิคริ่งมินดาเนาโมเสสนะครับลองได้มาแล้วเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะลูกนะครับไปดูว่ารายละเอียดคืออะไรเพื่อเราจะได้นำไปชมอ่ะต่อมาของฝากได้ยังฟิลิปปินส์ของฝากคืออะไรครับ
6: ของฝากฟิลิปปินส์ที่ได้นะคะคือดังกิตแล้วก็หมวกซาลาโกดค่ะ
0: ดังกิตนี่เป็นอะไรครับ
6: เป็นคล้ายๆปลาค่ะปลาอบแห้ง
0: อ๋อปลาอบแห้งแล้วก็หมวก
6: ใช่
0: หมวกชื่อว่าหมวกอะไร
6: ซาลาโกดค่ะ
0: ซาลาโกดโอเคแล้วของอินโดนีเซียล่ะได้ข้อมูลอะไรหรือยังของฝากอินโดนีเซียคืออะไรครับ
6: พายซูซูกับของตกแต่งบ้านดีมแคชเชอร์ค่ะ
0: อ๋ออ่ะแล้วของอินโดนีเซียได้อะไรอีกได้การแสดงการแสดงได้อะไรครับ
6: ได้ระบำหน้ากากค่ะแล้วก
0: ็ระบำศิวะนาตราช2อย่างระบำหน้ากากเรื่องอะไร
7: มา3รูปจ้ะ
6: อีเนาค่ะ
0: อีเนาอีเนาเป็นวรรณกรรมนะครับนะแล้วเอามาทำเป็นการแสดงอ่ะก็ถือว่าได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ถือว่าทำสไลด์เริ่มทำสไลด์แล้วอ่ะลงมือทำสไลด์

0: แล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลดีๆครั้งนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับกลุ่ม6เรามาดูที่กลุ่ม6กันครับกลุ่ม6เป็นไงกันบ้างกลุ่ม6ได้ประเทศอะไรครับ
1: ได้ประเทศมาเลกับบูไนค่ะ
0: มาเลเซียกับบูไนดารุสสลามตอนนี้ได้ข้อมูลอะไรแล้วบ้าง
1: ได้อาหารการแสดงและท่องเที่ยวแล้วก็ของฝากแล้วก็แผนที่ค่ะ
0: เล่าให้ครูฟังทีละอย่างสิครับเล่าให้ครูฟังทีละอย่างอาหาร
1: นะคะของบูไนจะเป็นโซโตบูไนแล้วก็ข้าวผัดบูไนค่ะส่วนของมาเลจะเป็นเรนดังแล้วก็หมี่โกเล้งค่ะส่วนการแสดงนะคะจะเป็นของบูไนนะคะจะเป็นเป็นซาปินค่ะส่วนของมาเลหนูยังไม่ได้หาอีกอันค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนของสถานที่นะคะจะเป็น
2: สถานที่ของบูไนคือมัสยิดเจมาอัตฮันซานันโบเกียค่ะแล้วก็พิพิธภัณฑ์รอยันลีเกเลียค่ะ
0: พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับ
2: ค่ะแล้วก็ของมาเลเซียก็คือตึกแฝดเปโตนาดค่ะ
0: ตึกแฝด
2: แล้วก็เมืองมะกะลาค่ะ
0: เมืองอะไรนะ
2: เมืองมะกะลาค่ะ
0: เมืองมะละกาลูกเมืองมะละกาไหนครูดูซิเมืองมะละกาเมืองมะละกาลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ดีละหาข้อมูลได้เมืองมะละกานะครับ
1: ส่วนของฝานะคะของบูไนจะเป็นอัมบูยัดค่ะเป็นอาหารค่ะแล้วส่วนอันที่สองจะเป็นงานหัตถศิลป์จากไม้วานิช
0: หัตถศิลป
1: ์เป็นงานหัตถศิลป์จากไม้วานิชค่ะส่วนของมาเลจะเป็นเครื่องครัวดีบุกแล้วก็ผ้าบาติกมาเลค่ะ
0: บาติกครับไหนครูดูหน่อยซิครูดูหน่อยไม่ใช่งานไหนไหนไหนครูดูหน่อยเขาเรียกว่างานหัตถกรรมจากไม้วานิชใช่ป่ะไม่ใช่งานหัตถศิลป์ครูก็ยังงงเลยเราต้องไหนไหนครูช่วยดูซิช่วยดูจะเป็นงานหัตถศิลป์จากไม้วานิชเนี่ยเป็นของบรูไนมาเลก็จะเป็นผ้าบาติกมาเลกับเครื่องครัวดีบุกเอาละครับเรียบร้อยแล้วเอาล่ะตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังความคืบหน้าเนาะของเพื่อนต้นทางไปแล้วนักเรียนครับเมื่อเราศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละประเทศอาจจะมีคำศัพท์นะครับคำศัพท์บางคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะในส่วนนี้ครับนักเรียนสามารถถามคุณครูได้ว่าอ่านว่าอย่างไรนะครับเพื่อตอนที่เรามานำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอได้ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วเราก็ใช่ไหมครับมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อตอนที่เรานำเสนอนักเรียนสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยครับว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรเหมือนกับเช่นที่ครูก็จะแนะนำเพื่อนต้นทางไปว่าเอ๊ะคำนี้ควรอ่านว่าอย่างไรหรือคำนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยช่วยตรวจสอบเนื้อหาของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่านักเรียนปลายทางเนี่ยทำถูกไหมนะครับและคุณครูปลายทางก็นะครับได้ช่วยนักเรียนเนี่ยในการฝึกอ่านนะครับคำเช่นบางคำนะครับจะมีความเฉพาะนักเรียนอาจจะยังอ่านไม่ถูกต้องคุณครูก็ช่วยกำกับดูแลนักเรียนด้วยนะครับเอาละตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มหาข้อมูลได้เกือบครบหรือยังครับ
3: เกือบครบแล้ว
0: นะครับครั้งหน้านะครับครูจะให้นักเรียนนำเสนอก่อน3กลุ่มนะครับตอนนำเสนอเนี่ยให้นักเรียนนำเสนอ

0: ทีละประเทศนะครับให้นำเสนอทีละประเทศเช่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ประเทศอะไรนะลูกเวียดนามกับกัมพูชานักเรียนก็อาจจะนำเสนอกัมพูชาก่อนและตามด้วยเวียดนามแบบนี้นะครับเอาละนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะทำงานไปแล้วน่าจะ 80% ละนะครับครั้งหน้าเราก็จะมานำเสนอกัน3กลุ่มก่อนเนาะและสิ่งที่จะเรียนในครั้งต่อไปก็คือเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนแล้วตอนนี้เราได้ศึกษาวัฒนธรรมแล้วครั้งหน้าเราจะนำเสนอวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่ครูบอกครับคำไหนนักเรียนทำไมครับยังสงสัยว่าออกเสียงอย่างไรอ่านอย่างไรให้ถามคุณครูเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นกันครับถ้าสงสัยว่าคำนี้อ่านยังไงให้ถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเพื่อตอนที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะได้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเราก็จะได้มีความมั่นใจในการนำเสนอนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่16เรื่องบันทึกการนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปพร้อมกับการที่เราจะมาทำอะไรกันนะชั่วโมงต่อไปนำเสนอกี่กลุ่ม
1: 3
0: กลุ่มก่อนนะครับเราจะมาสุ่มกันซิว่ากลุ่มไหนจะได้นำเสนอก่อนนะดีไหมครั้งหน้ามาลุ้นกันว่ากลุ่มไหนจะได้นำเสนอเป็น3กลุ่มแรกนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทราบกันไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงทำงานหนักมาตลอด70ปีเพื่ออะไรเท่าที่หนูดีรู้และเข้าใจนะคะก็คือคำตอบง่ายๆค่ะพระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคนและวันนี้เราก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้าใจและรู้จักนำหลักการทรงงานของพ่อในหลวงรัชกาลที่9นำไปปรับใช้และมาร่วมบอกเล่าความประทับใจกันอีกเช่นเคยค่ะว่าแล้วเราก็ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ราอยู่กันที่โรงเรียนวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนขนาดมีนักเรียนและคุณครู

0: รวมกันแล้วไม่ถึง100คนแต่ทุกคนที่นี่ก็รู้จักปรับใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9จนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและส่วนรวมค่ะ
1: สิ่งที่หนูจะมาพูดเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือเรื่องการเข้าใจประโยชน์ส่วนรวมค่ะการพัฒนาชุมชนนั้นจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่มีบทบาทในการบริหารชุมชนส่วนร่วมผู้นำนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาตัวและเสียสละเพื่อจะได้มารับผิดชอบดูแลงานในชุมชนและบ่อยครั้งที่มีผู้เสียสละเพื่อชุมชนส่วนร่วมสิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือการกวาดขยะการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวการเก็บขยะในชุมชนวัดโรงเรียนขอบคุณค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนด้วยการระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญดังพระราชดำรัสที่เคยตรัสไว้ว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้แต่ส่วนรวมอย่างเดียวแต่เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได
2: ้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เมื่อได้รับรู้ตัวอย่างดีๆแบบนี้แล้วเราก็ควรจะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในหลักการทรงงานที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักนำมาปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซฟ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้ำประสอนอนเย็นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องพูดจริงทำจริง
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเชื่อผลมาชื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะชนกอยู่คงคุณศึกษาประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดใหม่คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูมาปรับใช้คือเรื่องความอดทนค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2512

0: ជូនអានហាហា
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนํามาฝากกันในวันนี้เมื
2: ่อพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่ง

น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun, ถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special?
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry, I'm
2: saying country.
1: Do you have something special in your country?
4: Okay. They have snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become the thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then

0: And Nanchang has become the godfather. And then they become a more powerful of national park. Yeah.
1: But he died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanalat discovered and built up Khao Yai National Park, and he dreamed about a people who protect us from the bad thing, and protect the animal forest or anything else. Do you understand?
2: Yeah.
3: Yeah.
4: Okay. So now let's go to pay respect.
1: Okay.
5: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
4: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
6: Namo Tassa.
4: Bhagavato.
6: Bhagavato.
4: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
7: ปุนายะ
4: ปุนายะ
7: ตะวาเส
4: ตะวาเส
7: ยังนะเส
4: ยัง

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
3: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิทธ
4: ิ์
3: นี่ลาภทุกหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: And if you want money you get money so
3: ask for money
5: แม่ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงซีมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่าThey are very satisfied.
1: Welcome again in the show,
6: Twirling Wobang.
3: Ladies and gentlemen, now we are at Khao Yai National Park, Thailand.
7: Yeah! And with our friends, the lovely friend and friendly friend, they are here, international friends.
8: Special activities, night safari.
9: โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
10: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
11: ก็ถือว่าทำได้ทัดใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริงๆ
3: Okay, everybody. Now we are going to visitor center.
12: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
13: ี้
12: เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
13: เที่ยวนะ
12: คะก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
13: ใช่ค่ะ
12: ที่นี่คือ
13: ดงพญาเย็นค่ะ
12: หรือว่า
13: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
12: ตามไปฟัง
13: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There is a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thueok Khao Dong Pha Phai to Dong Phaya Yen.
8: What does it mean?
1: Yeah, the Dong Phaya Phai is the

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
0: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: Yeah.
0: Okay. It's still fun. Cool, let's go.
2: Yeah.
0: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
3: No, never.
1: This is the first time?
3: Of course.
0: Yeah.
4: เวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
5: Elephant
4: This is an elephant
0: This is an elephant
4: ถ้าเจอกวางเอาหมี
3: Bear
1: This is a bear
4: ได้กวาง
3: Deer
4: เก่ง
3: ฮะ
1: This is a type of deer
3: It's a
1: kind of
3: deer Barking deer
4: แล้วจะชะมด
6: ชะมด
7: ลูกเวรของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเว
3: ทชะมด
4: อธิบายยังไงชะมดอ่ะ
1: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
0: long mouth
1: Yeah.
5: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
5: Okay.
0: Yeah. We are going to throw the way, but it's so cool.
8: Oh, okay.
0: Yeah. It used to have a monk

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera.
1: No, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, a deer. A female deer.
5: How do you know it's a female?
2: Because
6: they don't have a cow. A cow. แม่สับนี้น้องแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer? Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: over there,
7: they have a horn.
2: Horn,
4: oh.
2: yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, we have but
4: a tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it in time?
10: กวาง
2: กวาง
11: กวาง
2: กวาง
11: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางอะไรประมาณนี
12: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
12: Have you heard about it
2: No
12: It's like five animals in South Africa
2: elephants
12: lions
2: giraffe
12: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for like
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
13: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
13: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
13: yeah
8: to you?
13: Come to nearby you.
4: Next to you and
13: you can kiss them.
4: Really? Yeah.
13: You can kiss giraffe.
2: Today we saw deer and deer.
13: Mosquitoes.
6: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างยังไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นนี่ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
2: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
4: เ
2: ป็นการเจิมหน้าเบาๆ
4: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
14: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
13: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
4: The animal sound cannot make like that animal sound. Okay.
2: Okay.
4: Are you ready to go to party?
2: Yay!
4: Having very, very fun. Okay.
2: Okay.
4: Let's start party now!
6: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
14: Okay, who want to play a game?
12: The game?
14: Can I be a couple with you?
12: Maybe.
0: I'm in the kitchen today.
14: I'll be the first cool partner.
1: Okay, let's start. One, two, three.
14: Yeah.
3: Yes.
12: Okay, it jumps.
14: Jumps.
12: It jumps. Jumps.
14: Kangaroo?
12: Yes.
14: Wow.
3: What's that?
12: It's running on the night time.
3: On the night time.
12: Oh. Yeah.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Oh.
0: Okay, so describe more.
1: What is?
0: Fire?
1: Yeah, fire. Fire.
0: On the bottom?
1: No, the adverb of.
0: Is it insect? Is it animal?
1: Insect.
0: What was that? Wait. Is there?
1: Is
0: ready.
1: Is
0: a I don't know it too.
12: Oh, it's in the water. It's in the water. Yeah. And it has like a.
6: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
5: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า can I be a couple can I be a couple ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
2: แฟน
5: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะโอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจื่อนๆนู่นแล้วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
12: I will tell you about the history
5: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
12: interesting
5: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
13: it used to have a monk that lost in the forest
5: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
7: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
2: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่า
11: ขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
15: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
16: ถ้าเกิดแกรมม่าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะ

สาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียงกล้าวตราบนิรันดร์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่า What time can you come คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages I can ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can'tCan นะฮะชาติชาวเกิดเป็น I can't อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can't นะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับโซจะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่องซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าวิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไปซินเดอเรลล่าผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับ when can I see you again ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ when I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ when can I see you again how can I help you มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน where can I park ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมงWhat time can I call you back? นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I? จากนี้คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can you กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can you turn off the lights อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะฮะ บริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่Can you move your car, please? Can you move your car, please? หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly, please? หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบาๆ Can you speak louder, please? ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain, please? หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name, please?นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want coke หรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะ
คำถามที่หนึ่งครับ can I have a ครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า can I have some donut ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะฮะฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง can I have a donut แล้วอย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ can I have a donut pleaseวันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วหนึ่ง Can I have a glass of coke please อย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับCan I have some noodles, please? Can I have some ice, please? Can I have some water, please? ถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นไร Can I have some more noodles, please? Can I have some more rice, please? Can I have some more ice, please? เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice? ผมขอข้าวอีกเม็ดนึงอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a? Can I have another? Can I have some?Can I have some more? ซึ่งคำถามชุดต่อไปเลยนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you likeวันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donut โอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต้องเป็นอะไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drinkWould you like a donut? เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut? ฝรั่งได้ยิน

ซ้ำเข้าไปในหัวโอ้ซ้ำซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut? Would you like a drink?แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut? Would you like another drink? Would you like another glass of coke? นี่ไงฮะ Would you like a? Would you like another? และแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นนามที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some rice?

แล้วอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ Would you like some rice? Would you like some ice? Would you like some French fries? แล้วถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some more. Would you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee?ซึ่งเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะออฟเฟอร์กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นี่นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ครับประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออก Voulez-vous coucher avec moi ce soirเคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir Voulez-vous ก็คือ Would you like coucher แปลว่านอนครับ avec moi กับฉัน ce soir ก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moiก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ verb เข้าไปยิ่งรู้จัก verb เยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับ offer กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะ Would you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here?หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้ว would you like กับ do you want เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า can I have กับ could I have could I have มันก็จะสุภาพกว่า can I have แต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้รู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า Would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ Do you want เหมือนกิน Would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะและสุดท้ายครับของ Would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นครับเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร What movie would you like to see นี่ไงฮะ Where would you like to sitอยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรแต่ถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวดังนั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับ

ต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2 อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร้งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่าWhere should I study English? แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school. Where should I study English? What should I do? What should I wear? ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays? จะไปที่ไหนดีนะสำหรับฮอลิเดย์ของเราแล้วอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งนะครับว่า You should, I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับ modals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you can go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ยพวกเราไปกินที่ไหนกันดีอะ where should we have lunch นั่นเองครับ where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ where should we eat where should we go นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับคำถาม should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า how should we go เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์แล้วนั่งเครื่องบินน่าจะเร็วกว่าครับโซแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย Should I eat it or not Should I eat it or not Should I eat it or not Should I Should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Should I tell himShould I go? ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม Should I go? ไปดีไหมวะ Should I? นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MK? ซึ่งที่จริงแล้ว Should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า Should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ Shall we? นั่นเองครับนั่นแหละฮะ Shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ Shall we go now? เราไปกันดีไหม Shall we have lunch together?Shall we go out tonight? ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ Shall we watch a movie? ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we ก็มาจาก should นะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถาม should ของ should แล้วก็รวมถึง shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่า
คราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ

0: to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job?งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number two house lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง

0: ร้องค่ะบวกลูกไม่ใช่คูณ
1: บวก
0: ค่ะ one two three intersection
2: intersection
0: intersection จำท่านะเพราะเดี๋ยวจะให้แข่งกันจำท่าไว้นะถูกต้องถูกต้อง intersection
2: intersection
0: ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ย
3: ตรง
0: เก่งมากตรงพร้อมกันทำท่าด้วย
3: สองมือเลยสองมือเลยครับสองมือเลยอย่างนี้เลยนะ
0: พร้อมกัน go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: เยี่ยมค่ะต่อไป
4: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไหนซ้ายของพวกเราอยู่ไหนลูกเก่งมากมือซ้ายมือซ้ายทำท่านี้ค่ะ
3: นี่เลยนี่นะสองข้างเลย
4: ต้องท่าแบบนี
0: ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้
3: ต
0: ้
3: องแบบนี้
4: ต้องแบบนี
3: ้ต้องเลี้ยวเลยนะ
0: turn left พร้อมกันค่ะ turn left
2: Turn left.
0: Turn left. มีเลี้ยวซ้ายต้องมีเลี้ยว
2: ขวา
0: เลี้ยวขวาก็ไปทางไหนทางขวาอยู่ไหนทางขวาไหนทางขวามือลูกทางขวาอยู่ไหน
4: ทางซ้าย
0: มองที่ตรงนะที่ขวาที่เชื่ออย่างนี้นะคะturn right พร้อมกันค่ะ turn right
2: turn right
0: turn right
2: turn right
0: very good ต่อไปแบบนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือไหนสามแยกตรงไหนอะลูก
4: ห้าแยก
0: ห้าแยกเลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้ามทางม้าลายเราใช้คำว่า cross พร้อมกันลูก cross
2: cross
0: cross เรามาดูอันแรกค่ะนี่คือคนแล้วทำมาลายข้ามถนนก่อนนะเอาข้ามถนนก่อนพร้อมกัน cross the road
2: cross the road
0: cross the road
2: cross the road
0: ทำท่านี้ค่ะทุกคน stand up ค่ะ stand up ค่ะ stand up เลยอันนี้ stand up ตลอด stand up stand up โอเคแฟนอ่ะเนาะแฟนอ่ะพร้อมกันพร้อมกันค่ะ cross the road
2: cross the
0: road
2: cross the
0: road นี่คือ cross the road นะคะทีนี้ทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าใครรู้บ้างทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
4: cross the road
0: cross walk
2: cross walk
0: Cross the crosswalk.
2: Cross the
0: crosswalk. How many? Cross the road.
2: Cross the road.
0: ทำท่ายังไง cross the road? Cross the road ทำท่ายังไง Cross the road. พร้อมกัน Cross the road พร้อมกันเก่งมากฝั่งนี้เดี๋ยว

0: ได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะเดี๋ยวเพื่อจะบอกชี้เลยว่าใครได้สติ๊กเกอร์ให้ใครอ้าบ้านใครต้องข้ามสะพานบ้างมีทางไปต้องข้ามสะพานบ้างเอออ้าวข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge
1: cross the bridge
0: ตรงหน้าค่ะ
2: โค้งหน่อยอ้าว cross the bridge
1: cross the bridge
2: ระวังตกสะพาน
3: อันนี้น่าจะตก
0: เออ
3: ไป
0: อย่างนี้เลย cross the bridgeจำท่านะจำท่านะเดี๋ยวให้แข่งกันนะเออ cross the bridge นะ
4: อ่ะพร้อมทำท่าด้วยนะ intersection พูดด้วยลูก intersection ทำให้ถูกทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี่นะอ่ะทุกคนดูนะนี่ทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไหม้เลยนะมันไหม้นะทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนนะเพราะว่ามันจะไหม้นะแต่ทิชเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัดไหม้เลยเป็นรูเลยเออแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาที่เชิดชี้ไปแบบนี้โอเคนะอ่ะพร้อม intersection
1: intersection
4: intersection ต่อไปอ๋อเออตื่นอ่ะต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย
1: go straight
4: สองมือ go straight
1: go straight
4: ต่อไปTurn
1: left
4: ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก Turn left
1: Turn left
4: ต่อไป Turn right
1: Turn right
4: oh, very good ต่อไป Cross the road Very good Cross the road เออตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป Cross the bridge ทำยังไง
1: Cross the bridge.
4: โอเคต่อไป go past.
1: Go past.
4: ทำยังไง No.
2: Go past.
1: Go past.
4: Go past. โอเคตอนนี้เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะ No. ต่อไปเดี๋ยวครูจะไหนมาลองดูซิดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูกว่าชื่อเนมชื่ออะไรลูกมังอ่ะคนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นฮะกิ่งเหรออ่ะกิ่งยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next toNext to อะไรก็ตามโรงเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวให้ดูฟ้ายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกลอยันใช่ไหมฟ้าบอกว่าฟ้าอยู่ตรงข้ามกับ
5: ว
4: าย
5: ัน
4: ไหนคนไหนวายันยกมืออ๋อรอยัน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ opposite very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่า Mang's house is opposite the shop อยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโอเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี
5: ่
4: นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: between
4: very good between โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนส่งตัวแทนทีมนี
6: ้
4: อดุล อดุลเหรอคะเพื่อนบอกอดุลมา
5: อด
4: ุลอ้าวทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใครมังใช่ไหมมังนัดเหรออ่าทุกคนยืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆยืนชัดๆนะคะดินดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะ
5: Bitcher.
4: อะไรนะ
5: บิชเชอร์
4: บิชเชอร์คืออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร
5: ด
4: ินแผ่นดินไหวลูกไปยืนตรงนู้นนัดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะดุนมาลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะนะคะโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าให้ที่เชื่อดูทุกคนดูนะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆพร้อมไหมฟังให้ดีที่เชื่ออาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะโอเคนะพร้อมโอเค Are you ready Yes Yes Yes อดุลไม่ได้ยินเลยAre you ready?
5: Yes.
4: นัดมันพร้อมนะนัดโอเคคำที่หนึ่ง intersection ทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridge cross the bridge ทำท่าสิทำยังไงอ้าวใหม่ไม่ได้ลืมใช่ไหมอ้าวใหม่ intersection ทำท่าเลย intersection go straight okay very good turn left turn right cross the roadcross the bridge cross the bridge okay go past แบบนี้go past cross the bridge cross the road turn right turn left go straightintersection ตกลงใครชนะยังก่อนใจเย็นเอาใหม่นะintersection go straight turn left turn right cross the road cross the bridge go pastGo past โอเคพี่ให้สติ๊กเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนพร้อมนะ
5: พร้อม
4: มังกับนัทพร้อม Are you ready
5: Yes
4: โอเคอันนี้ก็คือถนนทุกคนนี่คือ road นี่คือ the road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็นสี่ตรงเนี้ยคืออะไรเครื่องหมายบวกนี้คือ
5: yes.
4: สี่แยกภาษาอังกฤษคือintersection พร้อมกัน intersection ตรงนี้ intersection นะไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า cross the road ทำยังไง cross the road
5: หย
4: ุ
5: ด
4: ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ stop ทีอ่ะ stop แปลว่าหยุด cross the road ทำยังไง cross the roadข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridge ใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridge

0: เออ cross the bridge นั่นแหละเออโอเคพร้อมมังกับนัทพร้อมโอเคโอเคยืนตรงนั้นทุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straight นำเลย go straight stop stop turn leftTurn left. Turn left. เอาไปไหนนั่นน่ะ Turn left แปลว่าอะไรลูกเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายอ้าว Turn left ไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหน Go straight. อ้าว Cross the road. ทำท่า Cross the road. Cross the road. Stop.Stop อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี
1: ้
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
2: intersection
0: สี่แยกgo straight go straight ก็คือตรงไป go straight เอาเจออีกแล้ว stop what is it
2: intersectionIntersection.
0: Okay. Turn right. Turn right. Turn right. ไปไหน Turn right อ่ะเพื่อนเพื่อน Turn right ไปไหนเลี้ยวอะไร
3: เล
0: ี้
3: ยวขวา
0: เลี้ยวขวา Turn right. มั่งเลี้ยวขวา Turn right. อ้าว Stop. อยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะอ้าวสองคนนี้สองคนนี้อ้าว go straight โอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี้อ่ะ
4: intersection
0: intersection very good turn right เลี้ยวขวามาลูกอ้าว cross the road cross the road cross the road โอเค go straight ครับ go straight turn left turn left เลี้ยวซ้ายTurn left. Go straight. Go straight.
5: Yes.
0: Go straight. ตรงไปเลย ตรงไปเลย. โอเค. Thank you very much.
5: ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: Today is another special as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณตั้ง3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซตเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม
2: ่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
2: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้โห31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big.
4: It's huge.
2: It's gigantic. นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำลมไฟ
2: โอ้4คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดนึง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่2คืออะไรครับ
4: ลม
2: น้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่3
4: ลม
2: คือ wind
4: เ
2: ก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไปแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ว่าหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: แ
2: ต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter เด็กๆใช่ครับ summer หรือ winter โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: summer
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือก็เรียกว่า4ดีกรีหน้าต่าง1ก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นใต้ตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะคร
1: ับ ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ปฏิกิริยขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดหนึ่งตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
4: salty
2: นั้นที่จะแกล้งจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
4: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
4: เกลือ
2: เฮ้ยแปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่งเก่งเก่ง
2: โอ้โหแต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
5: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
5: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
6: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
5: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
4: how does it
2: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
4: bland
2: แต่ที่รักไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆอย่างนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
6: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty
4: salty
2: ที่รักว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: อย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
1: อยากเฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้าง

0: The first salt farming school in Thailand ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
1: salt
0: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
1: the first salt farming school in Thailand
0: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะครับรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
2: อันนี้คือบ้านใครทํานาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้มั้ยครับว่าประโยชน์ของเกลือทําอะไรได้มั่งใครรู้มั้ยครับ
3: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะสามารถใช้ทําอาหารได้ค่ะ
0: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับทีเชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
2: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทําของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทําอาหารทํายาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกรู้มั้ยเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
2: เกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพ่อแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
4: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
4: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
4: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
1: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
1: ทะเล
0: นี่โปรมืออีกรอบนึงอ่ะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
1: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
1: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนฮะ
1: ดินใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
2: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดนึงอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
2: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
2: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
2: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
2: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
4: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ
5: คร
0: ับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
2: นิดเลยนะครับแค่ลงแตะนึ
0: งแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับก็ไม่มีรสชาติ
2: จากไอในน้ําทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเค้าเรียกว่าเกลือจืดเนี่ยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทําอะไรรู้มั้ย
0: ไม่รู้มัน
2: เอาไปทําเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
4: powder
2: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ําแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ําได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
4: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
4: It's bland
0: รสชาติเผ็ด It's spicy
4: It's spicy
0: รสหวาน It's sweet
4: It's sweet
0: รสขม It's bitter
4: It's bitter
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious
4: It's delicious
0: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy
4: It's super super super yummy
0: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
2: อร่อย
6: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
2: เกลือจืดเนี่ย

0: ป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาก็จืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
1: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
2: byproduct
1: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
0: มีหลายอย่าง
1: แล้วเดือนที่11
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
2: November
1: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
2: March
1: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
2: March
1: ถูกต้อง
0: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
1: โอ้ได้หมด
0: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
1: โอ้
0: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
1: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วกินได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยอร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
2: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
2: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
2: Sea salt
0: is from the sea
2: is from the sea
0: ที่แปลว่า
3: เกลือสมุทรจากทะเล
0: ถูกครับประโยคที่2 Rock salt
2: Rock salt
0: is from the ground
2: is from the ground
0: แปลว่า
2: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
2: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher To. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher To wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: สีน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลยGreen was green สีเขียวRed, สีแดง
6: ฮะ เออ ลวก

0: In 2008, the powerful cyclone Nargis, with maximum wind speeds of 215 kilometers per hour, struck the North Indian Ocean and continued from the end of April to the beginning of May. The cyclone caused massive destruction across the region, especially in the Irrawaddy Delta of Myanmar. It was responsible for the loss of over 146,000 lives, and over 54,000 more went missing. It destroyed almost the entire private and public infrastructure of the stricken area. Once His Majesty learned about the devastation, he immediately sent relief kits, which included, for example, food, medicine, clothes, blankets, and other supplies to assist the cyclone victims in Myanmar. Moreover, he graciously sent a royal medical team of 30 professionals, complete with medical supplies, on a two-week deployment to provide medical assistance to stricken Myanmar citizens.
1: คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิราวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาบปลื้มว่าขณะที่เขาทุกข์ร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยมากยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: During a two-week periodHis Majesty the King's Royal Medical Unit, comprised of surgeons, psychiatrists, veterinarians, and epidemiologists, collaborated with medical teams from Myanmar to provide medical care for the victims. His Majesty the King's Royal Medical Unit was able to administer treatment for 800 to 1,000 patients per day.Recently, on July 25th, 2018, His Majesty the King provided relief kits and supplies to the victims of a flash flood resulting from the dam collapse in Sanam Sai District, Atapu Province, Lao People's Democratic Republic. The Thai Air Force's C-130 plane transported royal supplies to the Lao authorities for the disaster relief effort.His Majesty the King's benevolence in providing our close neighbors, Myanmar and Laos, with relief assistance during difficult times will be remembered deeply in the memories of not only the disaster victims, but will also leave an imprint on the hearts of all Thai people. His Majesty's benevolence has strengthened the good relations with Thailand's two close friends and ensures that the ties will continue to grow stronger for many years

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนนึงเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทารู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทารู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะท่านเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2 กำลังจะขึ้นม.3 เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3 อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสัก1อาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันน่ะมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมัน
หาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลอ่ะทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอ่ะในสองอาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอ่ะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะค่ะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอะพอเราออกไปข้างนอกอะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: เข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอ่ะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้น อยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: อนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิทกับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทํามันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เดี๋ยวบ่าวว่าแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: หรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้
1: ดีใจอ่ะด
0: ี
1: ใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: มี
1: ไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ทันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือทันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นเลยอ่ะค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ

0: ที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
1: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
2: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
3: คือแบบว่าการ
2: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
4: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
5: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
6: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
7: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
4: ได้
7: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อน

0: การร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกๆ กันเลยดีกว่า Hey guys hello
1: hello
0: did you have fun at the camp
1: yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย now a big question here when you think of planes what do you think of flying okay fly is a good word fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหมflight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
1: flight
0: okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่ง flight okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม soarsoar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการ soar นั่นเองก็เป็นการ fly อีกแบบนึงโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่าง

จำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูง

เลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่าชิปส่วนแกงพลังค์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่าโบ๊ทรู้จักกับบันไดเรือไปแล้วคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ She is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น Would you like another helping? Would you like another helping? ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ That's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะ Google หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Sum แล้วก็ Any กันค่ะ
2: คำว่า Sum แล้วก็ Any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า Sum นะคะกับ Any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น Sum pens ปากกาบางแท่ง Any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
1: การใช้ซ้ำกับเอนี่นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ซ้ำกับ any ได้ค่ะ
2: ข้อแตกต่างของการใช้ซ้ำแล้วก็ any นะคะคำว่าซ้ำค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
1: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
2: แล้วน้องๆช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่า Sum แล้วก็ Any ในประโยคไหนกันบ้าง
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
3: Excuse me, is there a drugstore around here?
4: Drugstore?
3: Yes.
4: Oh, drugstore, go straight and turn left.
3: Thank you.
4: Yeah.
3: Sorry, but I didn't see any drugstore over there.
4: Drugstore? Yeah, over there.
5: เก๊กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
4: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นอร่อยอร่อย
5: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
4: แล้วอะไรนะฮะ
5: ร้านขายยาไง
4: ก็ร้านขายยาสิครับ
5: เอ้
4: าร้านผมนี่ครับ
5: ไงครับ
4: อ้าว
5: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
4: ตรงนี้ฮะก็ร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
5: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่สองคำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแหมเพี้ยครับ
4: ครับผม
5: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
4: อ๋อ sorry oh duck store over here I have a pharmacy would you like to buy some medicine yeah
3: magazine
5: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนึกว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
4: Would you like to buy some medicine
3: Yes please
4: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเราไม่มีตัวตน
5: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
3: I have a stomachache.
4: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
3: I have a stomachache.
4: Cake?
3: Oi, ฉันปวดท้อง.
6: ปวดท้อง.
4: Hey!
5: พี่เวลาพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษพี่พูดว่ายังไง
4: แหมก็ซัมเมอร์เช็คไง
5: ซัมเมอร์เช็คโอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลย
4: เฮ้ย
5: ส
4: โตมัคเอ็ก
5: เป็นไข่เลย
4: เฮ้ยซัมเมอร์เค้ก
5: ปวดท้อง
4: เฮ้ยก็ถูกแล้วไง
5: อ๋อแล้วพันสองอันแรกมันคืออะไร
4: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
5: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน toothache ปวดหู earache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง backache นั่นเองครับ
4: คุณคิดครับสอนเสร็จแยกคร
5: ับ อ๋อทำไมล่ะครับ
4: ลูกค้าผมปวดท้อง
5: อ๋อลืมครับ
4: What's wrong
3: I have diarrhea
4: อ๋อ diarrhea Go to stationery over there
3: No I have the bread but sometimes bread
4: โอ้ยเก๊กอะไรครับ
5: เขาท้องเสีย
7: รู้ได้ไงฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
5: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โห
7: แปลกเนี่ยนะ
5: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs runs แปลว่าวิ่งแต่นั้นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปรดอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
7: Oh I get the medicine for you
5: Yes
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า Sam แล้วก็ Annie กันหรือเปล่า
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
2: คำว่าซัมแล้วก็เอนี่นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซัมเราจะใช้ซัมนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookiesเห็นไหมคะคำว่า some นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะเราใช้ some นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffeeฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่า some นำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
1: หลักการใช้ข้อที่2นะคะ any สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้ any กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookiesฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้ any มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
2: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า would you like นะคะคำว่า would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
1: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please?เห็นไหมคะคำว่า can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ some กับ any นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่า some กับ any เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียวwho is one of the organizers of the ตลาดนิดๆ here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of this one?
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutbeing artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: The community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบทุกคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการผลักดัน
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะงงอยู่มากเลย
1: everything that you do with passion is an arts in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
2: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงอยู่แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
2: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะ so organic seems to be the trendfor people around here is it
1: it is a trend but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
2: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย can anyone be an organic farmer
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food it's easy to just have like a little plant pots or a small patch ofsoil and then start growing something
0: ขอแค่มีเป็นเค้าเรียกเป็นหม้อใช่มั้ยพอตเนี่ย
2: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรพอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself มีเกษตรกรอื่นมั้ยที่แบบyou know they ditch the big city
1: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
3: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ somethingแปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
3: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
3: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่โดยคำว่า

0: one กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
1: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะThere is something on the chair. มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
0: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair? ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair? มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
1: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
2: Vocab King
0: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Good morning, Vocab King.
4: Let's play spelling.
5: We will start now again.
6: A-G-A-I-N.
5: Classic.
6: C-L-A-S-S-I-C.
5: Ideal.
6: I-D-E-A-L.
5: Prince.
6: P-R-I-N-C-E.
5: Forget.
7: F-O-R-D-E-T.
5: Birthmark.
6: B-R-I-T-H. Pass.
5: Entertain.
6: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
5: General.
6: Pass.
5: Labor.
6: N-E-B-A-R.
5: Labor.
6: Pass.
5: Please.
7: P-L-E-A-S-E.
5: Damselfly.
6: D-A-M.S-L-E-F-L-Y
5: Damselfly
6: G-A-M-S-E-L-F-L-Y
5: Galvanism
6: Pass
5: Isolation
6: I-S-O-L-A-T-O-N
5: Psychosis
6: Pass
5: Smallpox
7: Pass
5: Unfortunately
6: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y
5: Unfortunately
6: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y
5: Unfortunately
6: Pass
5: Boulevard
6: B-O-U-L-E-V-A-R-D
5: Especially
6: E-A-P A pass
5: Manufacturer
6: M-A-N-Y Pass
5: Commemorate
7: C-O-M-M-E-R-A-T-E
5: Commemorate
7: Pass
5: Brother
6: B-O-U-L-E-V-A-R-D R-O-T-H-E-R
5: Ugly
6: U-G-L-Y
5: Laugh
6: L-A-U-G-U-H
5: Laugh
6: L-A-U-G-H
5: Make
6: Again, please
5: Make
1: จากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
0: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะ
1: แล้วจากรายการ Vocab King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะ คำว่า fortunately นะคะเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
0: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
1: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
0: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: おはようございます。
8: おはようございます。
2: どうも。
8: いらっしゃい。
2: というか、タナちゃん、あの、握手してもいいですか？
8: そうそうそう。いらっしゃい。
2: あ、どうもあります。よろしくお願いします。で、このテントというか、あの、この技術。
8: これはですね、雪が降るんです、日本。雪が降ったり、霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
2: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
9: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
8: その芽の中のある細胞をですね、凍らすんです。
2: はい、ああ、
8: それはあの向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
2: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดเขาบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
8: โอ้โหโอ้โห
2: สิมาที่หลุมไม่เลอะเลยอ้วกโอ้โหนี่ของจริงเลยฮะกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะอิตาลีเกอร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นอย่างนี
9: ้มันไปได้ขึ้นแล้วแล้วมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
1: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible e d i b l e edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible inedible inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
0: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือAn edible peel banana is from Japan. กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
0: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้เพราะหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได
1: ้ข้อที่2นะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยซัมเอนี่โนแล้วก็เอรี่ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคนNobody ไม่มีสักคน Nothing ไม่มีสักอย่าง Nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า Every นะคะ Everyone ทุกคน Everybody ทุกคน Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง Everywhere ทุกที่นั่นเองค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับรายการ
10: English Level Up
0: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
10: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้าง

ข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2 เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2 กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่อง

0: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง

0: จนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
3: ล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
7: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องเคน
1: สวัสดีค่ะแฟนนาฬิกาค่ะ
0: แคนเราเป็น college mates กันนะคะเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
1: พี่รหัสอะไรคะ
0: โอ้โหนี่มาถึงก็รหัสเลยใช่ไหม
1: 58
0: ของ
1: 588
0: 588
1: ห่างกัน3ปี
0: เบาๆเบาๆของเรา major อะไรคะ
1: My major is environmental science
0: พูดแล้วดูเท่มากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแน่นอนIt's the
0: one and only Digo Double G. In your latest single, now she has her own music, her own song. And even though she's no longer a part of or a member of BNK48, which is okay, she's still pursuing her passion for music and still work really hard to develop her skills. I think that's the same for English, right? It's to be good at anything, you really need to

0: take me back if you're all right. Is there any meaning behind this?
1: Actually, the story is about me mm-hmm. and Kai. Kai is the guy that I'm working. He is the vocal for Lucky Tip. Mm. And because during our work, he also had like an Asian tour and he was very busy. Mm. I text him like about 5 or 6 sentences, but he will reply 2 days after that.
0: Oh.
1: Yeah, so it's this sentence just get into my mind, why don't you text me back?
0: Mm-hmm. Yeah. ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ใช้แบบmessage มานะไลน์มานะเดี๋ยวไลน์มาถึงบ้านแล้วไลน์หาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหร
1: ือ
0: ว่า
1: ไลน์มันเป็นคำที่คนไทยใช้เฉย
0: ๆใช่
1: ไลน์มันคือชื่อของแอปพลิเคชัน
0: ถูกต้อง
1: แต่มันไม่ใช่คำศัพท์ verb หรืออะไรที่เขาใช้กัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าไปพูดใส่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ยุคใช้ไลน์ด้วยนะเพราะว่าทั่วโลกส่วนใหญ่จะใช้ WhatsApp มีแค่เหมือนจะเป็นเมืองไทยกับญี่ปุ่นที่จะใช้ LINE
0: อยู่ LINE มีนะ LINE มีนะจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ text me
1: ใครดูซีรีส์อเมริกาเยอะๆอย่างเงี้ยคำนี้จะเป็นประโยคที่อาจจะเป็นคำสแลงนิดนึงนะคะว่า text แต่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมาก
0: ตลอด
1: แล้วก็จะคุณก็จะ in train ในหมู่วัยรุ่นด้วยถ้าคุณใช้คำนี
0: ้ Are there any new words or phrases or sentences that you learned from working on this music
1: Tapioca.
0: What is that?
1: Tapioca, I think it's the cha khai muk.
0: Oh, really?
1: It's the bubble tea. Yeah.
0: Ah.
1: Tapioca, I think it's English.
0: Really?
1: The black one.
0: Oh,
1: the bubble
0: like,
1: one.
0: Yeah.
1: The tapioca, I think, is the hua chai tao.
0: Tapioca.
1: But they keep saying, oh, I want to eat tapioca all the time.
0: Oh, really?
1: But I go there. Yeah.
0: That's very, very interesting. So it's not anything related to music at all. It's something.
1: It's something new.
0: วันนี้ค่ะเราจะเล่นเกม Who is it?
1: ถ้าใครแพ้รับประทานวาซาบิอันนี้ก่อน Oh! Is she a member of Blackpink? What?

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes, so the consonant Y can actually be

0: a vowel as well. So some words use Y to have a sound like E or I.
1: Can you give us some examples?
0: Oh, absolutely. There are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร
1: ้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปก่อนทุกคนมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ bike stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
1: ือหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9
1: ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อใบพลูค่ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
7: ค่ะ
1: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
7: ้50-50ค
1: ่
7: ะ
1: 50-50Professor
0: Your word is review
7: R O V I E
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R E V I E W.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเรา

0: เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้พี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
1: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
1: ป
0: .6พร้อมหรือยังคะนีน่า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
2: Your word is between
1: B E T W E E N
2: between. Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: เย้น้องน่าเก่งมากเลย Yeah. แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ backstop. Yeah. เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ไบค์สต็อปเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
3: C O M P L E T
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E T E
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
4: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
4: P A I N T B R U H H
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
4: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
4: แยกออกเป็น2คำนะ
0: paint
4: กับ brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ไบค์สตอร์ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
5: สีเพื่อน
0: สีเพื่อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะเอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอกลูกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
6: F L O W E R flower
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: ถูกต้องเห็นว่าน้องเจิ้นนะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
7: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรก
5: ก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับ

0: และนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
3: ว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
5: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
5: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
5: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
6: We will start now. Eyes.
5: E-Y-E.
6: Eyes.
5: E-Y-E-S.
6: Ears.
5: E-A-R-S.
6: Face.
5: F-E-S-E.
6: Face.
5: F-E-S.
6: Face.
5: E-C.
6: Face.
1: Pass.
6: Fingers.
5: F-I-N-G-E-R-S.
6: Chin.
5: C-S-C-H-I-N.
6: Chin.
5: C-S.
6: Chin.
1: เชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
5: C H I N
1: C H I N is that right professor
6: That's correct
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
7: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
6: We will start now. Music.
7: M-U-S-I-C.
6: Thai.
7: T-H-A-I.
6: Art.
7: A-R-T.
6: Math.
7: M-A-T-C-H.
6: Math.
7: M-A-T-C.
6: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
7: Pass.
6: Reading.
7: R-E-A-D-I-N-G.
6: History.
7: Pass.
6: Gym.
7: Pass.
6: English.
7: E-N-G-L-I-S-H.
6: Science.
7: Pass.
6: Writing.
7: W-R-I-T-I-N-G.
6: Math.
7: M-A-T-H-C.
6: Math.
7: M-A-T-H-T.
1: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
7: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
6: gym is spelled G-Y-M this is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no

0: E I O U. It's just a Y. G Y M.
1: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ทั้งหมด9คำเลยนีน่ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
2: ๆ8ค่ะ
1: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
2: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now. Saw.
2: Pass.
0: Knife.
2: K-N-I-F-E.
0: Nail.
2: N-A-I-L.
0: Scissors.
2: Pass.
0: Hammer.
2: H-A-M-M-E-R.
0: Torch.
2: P-O-R-C-H.
0: Pin.
2: P-I-N.
0: Broom.
2: V-R-O-O-M.
0: Pliers.
2: Pass.
0: Screwdriver.
2: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
0: Saw
2: S-A-W
0: Scissors
2: S-I-S-C-E-R-S
0: Scissors
2: S-I
1: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
2: ันไก
1: กันไกค่ะ
0: Scissors is spelled S-C I S S O R S
1: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
0: correct spelling of pliers is P L I E R S
1: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
2: รูปทรง
1: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
0: We will start now. Cube.
2: Cube. Class.
0: Cone.
2: C-O-N-E.
0: Side.
2: S-I-Z-E.
0: Side.
2: S-I-C-E.
0: Side.
2: Path.
0: Star.
2: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
0: Star
2: S-T-A-R
0: Oval
2: Oval Path
0: Circle
2: C C-L-C K
1: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
2: วงกลม
1: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: c u b e
1: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval ใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
1: OVAL Oval และวันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
6: น้อง
1: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
7: 2ครับ
1: หมายเลขอะไรนะคะน้องเจน
7: 2ครับ
1: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sports Kids Sports Kids คืออ
7: ุปกรณ์กีฬา
1: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
1: Let's play spelling

0: Start now. Bat.
1: B-A-T.
0: Net.
1: N-E-T.
0: Pin.
1: P-I-N.
0: Goal.
1: G-O-A-L.
0: Ball.
1: B-A-L.
0: Shoes.
1: S-H-O-E-S.
0: Board.
1: B-O-R-A-D.
0: Different board.
1: B-O-R-A-R-D.
0: Swimsuit.
1: S-W-I-M-S-U-I-T.
0: Volleyball.
1: V-O-L-E-V-O-L-A-V-O-L-I.
0: Volleyball.
2: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะ น้องนนท์ค่ะ V-O-L-E-Y-B-A-L-L ครับ
0: Yes, that is correct. Great job.
2: Alright, เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์ น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะ เราทำไปได้ทั้งหมด 8 คำ รวมทั้งหมดเป็น 27 คำค่ะ และขอเชิญน้องๆทุกคนที่ backstop มาข้างหน้าเลยนะคะ วันนี้นะคะน้องๆทั้ง 5 คนทำไปได้ทั้งหมด 27 คำ คำละ 500 บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาท ซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง 20 คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ เมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
0: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
2: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
4: Good
3: morning.
4: Bye bye.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่1ชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพึ่งริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้ได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำเขาจะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่น แข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

คะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มนุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ย texture มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมี texture ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยไข่ด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำในเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยาก

ีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปนะคะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะเพราะอย่างเงี้ยให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้หญิงก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวเองเลยนะคะที่หยิบมาเลี้ยงทำให้หยิบมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหยิบไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมอนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผม

เริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราก็ใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

กับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจาก

0: วัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผมเทนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการสตรองทูเกเตอร์นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และแน่นอนครับกลับมาสุดสัปดาห์เองโค้ชไมค์จ
0: ะ
1: ต้องเป็นการออกกำลังกายรูปแบบคาร์ดิโอไฮอินเทนซิตี้อินทรอเทรนนิ่งนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์1อย่างก็คือเสื้อโยคะเราจะมีท่าในพาร์ทที่3จะเป็นการนอนเล่นหน้าท้องเข้ามาผสมด้วยปกติเราจะเล่นแค่การคาร์ดิโอวันนี้เราก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องไปพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันเลยครับเดี๋ยวให้โค้ชมายเป็นคนนำเนาะ let's go
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกก่อนเนาะวอร์มข้อต่อต่างๆนะคะทิ้งสะโพกไว้ด้านหลังเนาะและยืดขึ้นจังหวะยืดขึ้นขยิบขาเล็กน้อยนะคะโอเคทีนี้เหวี่ยงให้สุดค่ะยืดลำตัวให้สูงสูงนะคะจังหวะยืดขึ้นหายใจเข้านะคะจังหวะถอนลมหายใจออกแบบนี้โอเควอร์มข้อต่อต่างๆนะคะทั้งหัวไหล่เนาะแล้วก็สะโพกแล้วก็หัวเข่าค่ะโอเคมาอุ๊บขออีก5ที4 3 2 1โอเคสะบัดแข้งสะบัดขาเล็กน้อยค่ะทีนี้เราจ็อกกิ้งเบาๆนะคะแบบนี้กวนแขนไปด้วยค่ะช้าๆนะคะร่างกายตึงขยับร่างกายเล็กน้อยทีนี้เราเริ่มออกซ้ายออกขวาค่ะโค้ชจ๊าบแบบนี้1 2 3 1 2 3แบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้เราวอร์มเหนื่อยนิดนึง
0: เหนื่อยนิดนึงฮะวันนี้เราความเข้มข้นสูงนะครับท้ายสัปดาห์และแอคทีฟร่างกายกันมาช้านิดนึงนะครับผม
1: โอเคค่ะทีนี้ทวิตร่างกายนะคะซ้ายขวาแบบนี้อ่ะเร็วๆนิดนึงโอเคค่ะโค้ชจ๊าบเรียบร้อย
0: หลังจากที่เราวอร์มอัพกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้กติกาเป็นเหมือนเช่นเดิมนะครับเราจะทำต่อเนื่องเลยท่าที่1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำเวลาประมาณ30วินาทีแล้วพักนิดเดียวพอเนาะเราต้องการให้ฮาร์ทเรทเราขึ้นสูงตลอดเวลาครับวันนี้ถ้าใครรู้สึกไม่ไหวนะครับสามารถพักระหว่างทางได้เดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกท่าที่1ฮะจัมปิ้งแจ็คแบบนี้นะครับ3 2 1ไปฮะแบบนี้นะครับท่าจัมป์แจ็คนะฮะลงน้ำหนักที่ปลายเท้าย่อขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากง่ายๆกันก่อนครับโค้ชมายเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ไล่ไปตามเลเวลมาเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมี

0: ย่างที่บอกว่ามีการเล่นหน้าท้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าใครยังไม่เตรียมเสื่อโยคะมาเนาะเตรียมมาให้พร้อมนะฮะเราจะเล่นยืนเสร็จแล้วพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเราจะเล่นหน้าท้องกันเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: 3 2 1โอเคครับเช็คเช็คเช็คท่าที่สองนะครับเราจะเพิ่มการใช้แขนเข้ามาครับโค้ชไมค์จ
1: ัง
0: หวะที่เรากระโดดนะฮะเราดึงในท่าสควอตและก็คูลดาวน์จังหวะที่เรายืนเรายืดแขนแบบนี้นะฮะจังหวะที่เราลงดึงแขนรู้สึกว่าเราเกรงกล้ามเนื้อหลังแบบนี้ครับแล้วก็ยืนก็ดึงพร้อมแล้ว let's go ฮึบดึงจังหวะขาออกนะครับลงน้ำหนักที่สะโพกนะออกแรงเต็มเท้านะครับถ้าใครกระโดดไม่ไหวนะครับใช้ยอดสควอตอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไหวนะครับกระโดดต่อจากเมื่อกี้เลยต่อจากจัมแจ็คนะฮะแต่ที่เราเพิ่มแขนเข้ามาดึงลมหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมากครับผมจังหวะที่เราดึงแขนลงมานะครับรู้สึกว่าตึงกล้ามเนื้อหลังอีก1ครั้งโอเคครับรีเซ็ตโค้ชมายเป็นไงบ้างผ่านไป2ท่า
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: สังเกตได้เลยว่าฮาร์ทเรทเราพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเราใช้การกระโดดออกแรงแบบพาวเวอร์ขึ้นมานี่เองนะครับท่าที่3นะครับเมื่อกี้เราเท้าติดพื้นทีนี้ลองเท้าไม่ติดพื้นเป็นสตาร์จัมป์แบบนี้ Let's go ลองดูฮะปึ๊บออปชั่นสตาร์จัมป์นะฮะถ้าใครไม่ไหวใช้แบบนี้ถ้าใครรู้สึกเหนื่อยสลับมาใช้แบบผมได้แต่ถ้าไหวกระโดดแบบนี้ฮะก้างแขนก้างขาปึ๊บลงน้ำหนักปลายเท้าเหมือนเดิมครับผมอีก10วินาทีครับท่านี้จะหนักนิดนึงนะครับเพราะเราเป็นการทำแบบฮิตหรือว่า high intensity interval training นะฮะฝึกหนักสลับเบาเยี่ยมฮะขากว้างๆนะ3 2 1โอเคฮะหายใจกันเล็กน้อยโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: เริ่มแล้วค่ะเริ่มหอบแล้ว
0: สมชื่อฮิตจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: high intensity จริงฮะเดี๋ยวท่าที่4นะครับเราจะสลับไปเบาๆบ้างดีคอย1 2 3เปลี่ยนย่ำให้เราใช้การบิดสะโพกลงได้ปลายเท้าเนาะมา let's go ขาซ้ายนะปึ๊บปึ๊บ1 2 3เปลี่ยนแบบนี้นะครับมาพอมาท่าที่4นะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเล่นเบากันอีกหนึ่งครั้งเราจะค่อยๆไล่เลเวลไปฮะหนักสลับเบาปึ๊บแบบนี้ลงที่ปลายเท้าแล้วหมุนให้เราชินกับการเคลื่อนไหวกันก่อนเนาะก้าวเท้ามาด้านหน้าแบบนี้ย่ำย่ำย่ำชิดย่ำย่ำย่ำชิดแบบนี้โอเคครับท่าต่อไปนะฮะดีคอยทัชดาวน์เราแตะมือนี้ย่ำย่ำย่ำเราเพิ่มการย่อสควอตเข้าไปนะครับแบบนี้ย่ำย่ำและแตะเมื่อกี้เราไปแค่ขาแบบนี้นะครับรอบนี้เราใช้แขนฮึบอ่ะโอเคซ้ายฮึบกลับ1 2 3 4ย่อแบบนี้ย่ำย่ำย่ำถ้าใครไหวนะครับแตะพื้นได้เลยเยี่ยมมากฮะเราเคลื่อนที่แบบมัลติเดเรคชั่นนะครับรอบนี้เรามีสลับด้านหน้าด้านข้างนะฮะเคลื่อนไหวให้หลากหลายครับมาร่างกายของเราเนาะมีหลายฟังก์ชันลงน้ำหนักปลายเท้าเหมือนเดิมครับวันขึ้นเล็กน้อยดรอปให้รู้สึกว่าเมื่อยต้นขากับก้นเนาะอีก1ครั้งเยี่ยมมากพาร์ทที่3นะครับเราจะกลับไปทำ high intensityจะมีการจัมป์ขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อกี้เราฮอปด้วยกัน9ทีเราฮอป1 2 3แบบนี้1 2 3แบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวเรากลับไป9แบบนี้ระหว่างทางได้
1: ได้
0: มาหันหน้าครับเป็นตัว3ทีปึ๊บ1 2จัมป์1 2จัมป์เยอะมากฮะปึ๊บในครั้งที่3นะครับกระโดดให้สูงที่สุดและลงน้ำหนักให้เบาที่สุดเยี่ยมมากฮะปลายเท้าเปิดกว้างยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะฮะลงในท่าสควอตปึ๊บ3 2อีก1ครั้ง3 2และ1โอเคว้าวโค้ชมาเป็นไงบ้าง
1: เริ่มฝึกแล้วค่ะเล
0: ่นนี่คือเซตที่1นะครับเดี๋ยวเราลงไปใช้แมตโยคะใช้เสืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะมีการเล่นหน้าท้องเข้ามาด้วยท่าที่1นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าซิสเตอร์ก็คือการทำแบบนี้แล้วเตะขาสลับลักษณะนี้นะครับสำคัญเลยหลังล่างต้องติดเบาะเนาะมา let's go สลับซ้ายขวาให้รู้สึกว่าเราเมื่อที่หน้าท้องด้านล่างนะครับฮึบแบบนี้สังเกตได้จากโค้ชมายนะฮะหลังล่างข้างบนเนี่ยตั้งแต่บ่านะจะติดพื้นตลอดขาถ้าไหวอย่าตึง

0: ไม่ไหวเรางอเข่าโค้ชไมค์เรางอเข่าแบบนี้เรางอเข่าได้นะครับเท่าที่เราไหวเนาะมาอึ๊บ5 4 3 2และ1โอเคครับฮึบโค้ชไมค์เป็นไงบ้าง
1: เกร็ง
0: หน้าท้องเริ่มมาม
1: าแล้ว
0: ท่าที่2นะครับเราเป็นท่าคลัชเรายกขาขึ้นมาแบบนี้เมื่อกี้เรายกขาตึงเนาะรอบนี้ต้องงอเข่านะครับเราขึ้นมาแตะที่บริเวณข้อเท้าของเราลงแล้วขึ้นลักษณะนี้โอเคครับเซตท่าหลังที่บอกพร้อมแล้ว Let's go ไปขึ้นและขึ้นเกร็งหน้าท้องด้านบนนะครับเก็บคางใกล้คอไว้ฮึบถ้าท่านี้ใครปวดช่วงบ่านะครับเราขึ้นแล้วเกร็งคางไว้อย่างเดียวแบบนี้เราเกร็งคางไว้แบบนี้นะถ้ารู้สึกว่าไขมือคอเนาะให้เราเกร็งหน้าท้องตลอดแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังมีแรงไปด้วยกันฮะขึ้นแล้วลงต่อเนื่องถูกต้องครับขึ้นมาหายใจออกฮึบฮึบ3 2อีกครั้งนึงฮึบ1โอเคทีนี้มาดูท่าที่3นะครับท่าที่3จะพร้อมกันเราเริ่มจากขึ้นมาแบบนี้แล้วยืดออกแล้วดึงฮึบแล้วยืดออกแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ไหวลำตัวติดเบาะไว้แล้วไปแค่ขาแล้วดึงแบบนี้ได้โอเค let's go ยกตัวขึ้นมาก่อนนะฮะฮึบแล้วยืดออกพร้อมกันแล้วดึงเข้าหายใจออกถ้าใครไม่ไหวนะครับไปแค่ขาแบบนี้ฮึบถ้าใครเริ่มได้แล้วเพิ่มแขนเข้ามาถ้าใครรู้สึกแรงยังดีอยู่ยกลำตัวขึ้นแล้วยืดออกศีรษะไม่ติดเบาะนะฮะจังหวะดึงเกร็งหน้าท้องหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมฮะถูกต้องปุ๊บ5 4 3 2และ1โอเคครับว้าวเป็นไงกันบ้างครับกับเซตที่1แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่2เนาะเป็นไงกันบ้างครับกับเซตที่ผ่านมายังรู้สึกว่าหัวใจเรายังเต้นแรงอยู่เลยครับโค้ชไมค์
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเป็นความต่อเนื่องนะครับเราเบิร์นกันอย่างต่อเนื่องนะวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันเซตที่2เลยกลับมาใช้ท่ายืนนะครับ standing jump jack เนาะ let's go ไปเอาอินเอาอินเมื่อกี้นะหน้าท้องเขารู้สึกว่าเกร็งแบบผมมากลองเอามือจับหน้าท้องดูว่ามันก็เริ่มมีแข็งๆเนาะเลือดไปเลี้ยงแบบนี้ครับ
1: มี2อย่างนะคะ
0: ทำไมฮะ
1: หน้าท้องแข็งก็ตะคิวมา
0: ตะคิวมาฮะรอบนี้เรากลับมาทำแบบ easy option นะครับวันนี้เราจะทำแบบหนักสลับเบาเนาะเมื่อกี้เราหนักรอบนี้เรามาเบาไล่เลเวลเหมือนเดิมครับในท่าที่1จำแจกเนาะแบบนี้เน้นความต่อเนื่องนะครับ3 2 1เดี๋ยวเราไปเริ่มท่าที่2นะครับ squat pull down มาเขียดแขนขึ้นย่อ squat แล้วดึงขึ้นยืดออกเปิดปลายเท้าให้กว้างไว้นะครับฮะลงน้ำหนักที่เต็มเท้าเลยเนาะ
1: ครับ
0: ดันสะโพกด้านหลังปึ๊บเวลาเราลงนะครับให้เราใช้ hip back หรือว่าดันก้นไปหลังแบบนี้ถ้าเราลงตรงๆแบบนี้โอกาสการบาดเจ็บจะสูงเนาะปึ๊บดึงต่อเนื่องครับดึงลงหายใจออกถูกต้องครับถ้าใครไหวนะครับย่อให้ต่ำเท้ากว้างๆโอเคครับมาไปสู่ high intensity กันบ้าง star jump technique star jump นะครับท่านผู้ชมทางบ้านลองแบบนี้เก็บลมปึ๊บแบบนี้เหมือนเราเป็นการเกรงลำตัวให้พร้อมเพื่อออกแรงแบบ power แบบการกระชากนั่นเองฮะลองดูพร้อมกันนะ3 2 1ปึ๊บแล้วทำให้ต่อเนื่องปึ๊บแขนกว้างๆนะครับท่านี้เป็น star jump สังเกตเนาะลำตัวของพวกผม2คนเนี่ยจะเป็นเหมือนปลาดาวเป็นดวงดาวเป็น star นะการแขนให้กว้างนะครับปึ๊บเอาอินเอาอินขากว้างๆยิ่งดีแขนยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะ10วินาทีครับถูกต้องทางบ้านยังไหวนะฮะถ้าใครไหวแตะเพดานได้เลยฮะ3
1: สูงมาก
0: 2 1โอเคว้าวตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะเรามีสมาร์ทวอทช์เนาะยุคนี้เทคโนโลยีผมอยากรู้มากเลยว่าหาเรทขึ้นเท่าไหร่แล้วลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมย้อนหลัง
1: ใช่
0: หรือท่านผู้ชมที่ชมสดตอนเช้าเนี่ยพูดคุยกันได้มาดีคอยย่ำย่ำย่ำสลับเราไปต่อกันท่าที่4นะครับฮึบ1 2 3 1 2 3แบบนี้นะฮะในท่าดีคอยเราจะใช้การหมุนของสะโพกปึ๊บนึกภาพเราเหวี่ยงลำตัวซ้ายขวาเกร็งหน้าท้องด้านข้างปึ๊บแล้วลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายัดไปด้านหน้าแบบนี้ถูกต้อง3 2 1โอเคครับต่อไปครับโค้ชไมค์ ดีคอยทัชดาวน์จังหวะเมื่อกี้เรามาตัวได้แล้วด้านล่างเราโฟลว์ไปกับด้านบนแล้วทีนี้ลงสควอท1 2สควอท1 2และสควอทแบบนี้นะฮะถ้าใครไหวแตะพื้นถ้าไม่ไหวจับแค่หัวเข่า Let's go ฮึบฮึบ1 2เปลี่ยน1 2เปลี่ยนก้าวเท้าให้กว้างฮะฮึบถูกต้องท่านี้นะครับนอกจากเราฝึกความคล่องตัวแล้วเนี่ยเรายังได้กำลังของต้นขาการออกแรงจากสะโพกปึ๊บสำคัญเลยคือสายตามองด้านหน้านะครับเราไม่ก้มแบบนี้ถ้าเราก้มไปนะก้มๆเงยๆเนี่ยอาจจะเกิดวิงเวียนศีรษะได
1: ้
0: ปึ๊บอีก1ครั้งปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรากลับไปออกแรงแบบพาวเวอร์กันอีกรอบนะฮะ 3D Coin Hop คืออะไรครั้งที่3ในการฮอปแบบต่อเนื่องนะครับเราจะกระโดดให้สูงที่สุดเราเซตด้านใดด้านหนึ่งเนาะ1 2 3และลงแบบนี้น้ำหนักเบาๆนะฮะมาหันหน้าทางนี้ขอ3ครั้งให้3ตัวสูงครับ1 2 3และทำให้ต่อเนื่องปึ๊บใช้การบิดของลำตัวด้านล่างนะครับเราเรียนรู้จากเซตที่1ท่าที่1นะครับดีแกว่งแขนข้างตัวปึ๊บลงน้ำหนักให้เบาให้3โดดให้สูงฮึบฮึบเยี่ยมมากฮะฮึบถ้าใครไม่ไหวกลับไปใช้ออปชันที่1ได้นะเอาแบบเบาๆได้โอเคเดี๋ยวเราเล่นหน้าท้องกันต่อนะครับผมโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: ฮันเล็ตพุ่งจะทะลุเพดานแล้วค่ะ
0: แล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้โค้ชนั่งกินข้าวอยู่ก็ไม่ดีรีบไปหยิบแมตต์เดียวคะเรามาเล่นออกกำลังกายพร้อมพวกเรานะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มจากหน้าท้องด้านล่างก่อน Let's go sister ไป30วิครับในท่า sister นะฮะกุญแจสำคัญ1หลังล่างของท่านผู้ชมนะจะต้องติดพื้นถ้าหลังเราแอนมือสอดได้อย่างเงี้ยยังไงก็ปวดหลังฮะลองม้วนก้นเข้ามาเกรงหน้าท้องถ้าไม่ไหวลองทำให้ช้าดูก่อนอันนี้ผมจะสอนเสมอทำให้ช้าดูก่อนให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อให้ได้พอได้แล้วทำให้ไวขึ้น5 4 3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเตรียมไปท่าที่2นะครับท่าที่2จะเป็นท่าครั้งเหมือนเดิมฮะในการเล่นหน้าท้องเวลานอนนะหลังล่างติดเบาะเราเช็คยังไงโค้ชเช็คยังไงลองเอามือเราเนี่ยสอดเห็นไหมแบบผมเนี่ยไม่มีรูแต่ถ้าหลายคนเอามือสอดได้อันนี้ปวดหลังเล่นเราไม่โดนแน่นอนฮะมาครั้งต่อเนื่อง Let's go ฮึบฮึบเอ้โค้ชมาฮะถ้าอย่างเราจะเจอคำถามนี้บ่อยโค้ชปวดคอทำยังไงดีผมจะสอนแบบนี้แล้วกันนะฮะอันดับแรกลองท่านผู้ชมสามารถเอามือกอดใต้หัวเข่าแบบนี้เก็บค้างใกล้คอแล้วเกรงท้องยกให้สูง1เราต้องโฟกัสกล้ามเนื้อก่อนเราอาจจะฝึกแบบนี้ค้างไว้ถ้ารู้สึกว่าเออได้แล้วหลังจากนั้นเราค่อยๆขยับความมั่นคงต้องมาก่อนนะฮะ3 2และ1ว้าวโค้ชไม้หน้าท้องเป็นไงบ้าง
1: ตึงมากค่ะ
0: ตึงมากฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ท่าที่3ท่าสุดท้ายนะครับรวมกันเนา
1: ะ
0: เราเริ่มจากยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วยืดแขนยืดขาหนีกันและดึงเข้าหากันเวลาที่เราดึงเข้าหากันนะครับเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดให้รู้สึกว่าท้องเรายุบได้มากสุดจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายยกตัวขึ้นมาฮะ3 2 1ยืดออกฮึบแล้วดึงพร้อมเป่าลมออกแต่เอาแค่เป่านิดเดียวนะฮะถ้าสมมติเราเป่ายาวไปอย่างนี้แรงดันอาจจะขึ้นศีรษะเราได้แค่ผ่อนคลายเข้าและออกฮึบเกรงหน้าท้องฮะเฮียมากถ้าไหวนะฮะยกไหล่ให้ลอยเก็บคางใกล้คอ3 2และ1เฮ้ยชุบว้าว
1: ว้า
0: วโค้ชมาเป็นไงทั้งบ้านเป็นไงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่3ครับเราไปดูกันต่อในเซตสุดท้ายครับมา Let's go Jump Jack Out In Out Inในเซตสุดท้ายนะครับผมเกริ่นเทคนิคเกริ่นท่าออกกำลังกายเกริ่นกันที่กล่าวไปหมดแล้วรอบนี้ให้ท่านผู้ชมนะสมาธิอยู่ที่ตัวเองมากขึ้นนะออกแรงให้เต็มที่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับมาถ้าใครยังเก็บแรงไว้ยังออมแรงไว้นะฮะเพิ่มพลังงานตัวเองเนาะโค้ชหมายถูกต้องครับอีก10วินาทีแบบนี้มาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยตอนนี้ถ้าเราออกมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยทำเป็นกันหมดแล้วทั้งเทคนิคทั้งวิธีการเล่นโอเค เราไปต่อกันท่าที่2นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังรับชมแล้วเอ๊ะไม่ทันครับโค้ชสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์เพียบเลยในนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่2ครับยกแขนขึ้นมาขอดูมือหน่อย Let's go ดึงและดึงดึงฮึบชิบเดี๋ยวเราต่อเนื่องจากเมื่อกี้โค้ชมาสำหรับช่องทางออนไลน์ย้อนหลังเนาะนอกจากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบที่พวกเราทำอยู่นะฮะก็จะมีทั้งวันที่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือท่านผู้ชมนะครับที่สายโยคะแล้วก็มีโยคะให้ด้วย
1: ใช
0: ่ก็จะมีคอนเทนต์หลากหลาย5 4 3 2 1มาโอ้เซตที่3รู้สึกได้เลยว่าหัวใจจะทะลุออกมาแล้วแต่ยังเก็บไว้อยู่เก็บทรงยังเก็บทรงอยู่นะครับ
1: แต่หน้าออกนะ
0: หน้าออกไม่ไหวไหวจะไปกันสตาร์จัมป์ต่อนะครับกระโดดและกางแขนแต่ถ้าท่านผู้ชมทั้งบ้านรู้สึกหมดแรงเนี่ยอยู่กับพื้นได้เตรียมตัว3 2 1 let's go ในเซตที่3นะครับเราจะมีความร้าเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงวัดใจถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับออกคนเดียวเนาะบางทีอาจจะหยุดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะหรือบางท่านแบบเปิดดูคลิป YouTube ของต่างประเทศอาจจะแบบไม่ค่อยอินวันนี้พวกเรา Strong Together นะครับออกกำลังกายไปพร้อมกันเลยมีพวกเราออกกำลังกายด้วยไม่เหงาแน่นอนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2และ1แต่เราก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะปกติยืนสอนคนเดียวยืนสอนเมมเบอร์อย่างเดียวฮะเราไม่เล่นด้วย
1: ใช่
0: วันนี้เราสอนด้วยเล่นด้วยนะฮะมาแต่เราก็ยังคงแบบฝึกฝนกันอยู่สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเรามาดีคอยหันหน้าทางนี้ฮึบเซตอัพให้พร้อมเย็บ1 2 3 1ฮึบไปเอาแบบเบาๆก่อนนะฮะฮึบส่งแรงจากสะโพกเกร็งในท้องด้านข้างฮึบช้าๆๆไม่ใช่นะฮะฮึบเย็บเข้าแล้วบิดฮึบอีกหนึ่งเทคนิคนะครับถ้ารู้สึกว่าใครท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเหนื่อยจนเกินไปลองหายใจให้ลึกมากขึ้นแบบนี้โอเคฮะถ้าสมมติว่าที่เราเหนื่อยๆนะฮะแล้วเรายิ่งไปอันเนี้ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเปลืองพลังงานมากกว่าเดิมด้วยแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการเอาไปสามารถปรับใช้กันได้ครับไม่ว่าจะเล่นกีฬาคาร์ดิโอกับพวกเราหรือว่าหลายๆเรื่องสุดท้ายจะให้ลึกทำสมาธิกับตัวเองทีนี้ทัชดาวย่อ let's go ฮึบฮึบแบบนี้1 2ย่อ1 2ย่อฮึบถ้าใครไหวแตะพื้นฮึบฮึบถูกต้องครับอีก15วินาทีท่านี้ก็จะสบายหน่อยฮึบ5 4 3สองอีกหนึ่งครั้งโอเคครับให้พักมาเต็มที่แล้วท่าสุดท้าย tree hop หายจำนะครับโดดให้สูงในครั้งที่3นะฮะลองดูว่าเราจะโดดได้สูงประมาณไหน
1: ใช
0: ่จะกล่องไม้ขีดไหม
1: ตามไฟ
0: หรือจะกระโดดขึ้นบันไดขั้น2ขั้น3ได้ลองดูฮะจะข้ามกล่องไม้ขีดหรือข้ามบันได Let's go 3ครั้งฮึบ1 2จ่อ1 2ช่วยเดี๋ยวมาฮะบิดเอวหน่อยนะลงน้ำหนักให้เบาฮึบเดี๋ยวมาฮะถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกฮึบเกรงต้นขาไว้10วินาทีสุดท้ายฮึบ5 4 3อีก1ครั้งอีก1ครั้งฮึบฮึบโอเคมาด้านล่างได้เวลานอนกันแล้วว้าวแต่เป็นการนอนที่แบบว่าไม่เห็นจะสบายเลยครับโค้ช
1: ค
0: ่ะเล่นหน้าท้องกันนะครับมาปึ๊บช่วงนี้เราหายใจเข้าลึกนะครับ3ท่าสุดท้ายนะครับก่อนจะจบภารกิจประจำวันของเรานะ
1: ค่ะ
0: ยกขาขึ้นมา Let's go ฮึบหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมครับเตะขาขึ้นมาให้สูงนะถ้าใครไหวเหยียดขาตรึงนะฮะปลายเท้าชี้ไปไกลๆเราถูกต้องฮึบมองด้านบนไว้นะครับฟังแค่เสียงของพวกเรา2คนพอเนาะจะได้ไม่เมื่อยคอฮะถูกต้องโฟกัสหน้าท้องด้านล่างไว้นะครับฮึบสลับซ้ายสลับขวาเตะให้สูง4 3 2 1ฮึบ ายใจเข้าท้องป่องไว้นะฮะหายใจท้องแฟบไว้ควบคุมลมหายใจตัวเองไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อท่าที่2เป็นท่าคลัชนั่นเองนะฮะหลังล่างติดเบาะยกขาขึ้นมาแบบนี้เตรียมตัวนะครับถ้าใครไหวนะครับลองเอามือเราไปจับที่ส้นเท้าถ้าไม่ไหวเอานิดเดียว Let's go ฮึบฮึบฮึบยกขึ้นมาให้สูงนะครับช่วงขากับหน้าแข้งเราเนาะขนานพื้น90องศานะครับหลายคนดึงเข้ามาแบบนี้เพราะโค้ชก็แตะได้สบายเลยง่ายๆอันนี้อาจจะง่ายเกินไปนิดนึงฮะเรายืดขาไปไกลลำตัวเราหน่อยฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับฮึบฮึบ5 4 3 2 1โอเคว้าวตอนนี้เสียงก็จะเริ่มเบาลงเริ่มเบาลงเสียงหายใจก็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายของวันนี้ครับสุดท้ายแล้วจริงๆมาเล่นท้องบนท้องล่างรวมกันนะฮะยกขาขึ้นมาเซตลำตัวให้พร้อมมายกตัวขึ้นมาฮะหลังจากนั้นยืดออก3 2 1 Let's go ยืดดึงยืดแล้วดึงฮึบในท่าออกกำลังกายของเราวันนี้ครับจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกวันเลยถ้าสมมติเรามีเวลามากหน่อยก็เล่นเช้าเล่นเย็นก็ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วจะออกกำลังกายยามเช้าหรือว่ายามเย็นเนี่ยได้ผลเหมือนกันฮะเวลาสำคัญจริงๆคือเวลาที่เราสะดวกเนาะ5 4 3 2และ1ปึ๊บชิบว้าวโอเคเป็นไงบ้างฮะโอ้โค้ชมาเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ในช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: เหนื่อยมาก
0: เหนื่อยมากเลยแล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับท่านผู้ชมที่ชมย้อนหลังคอมเมนต์ลงมานิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับเป็นยังไงบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาสังเกตได้เลยว่าเหงื่อของเรา2คนนี่ก็ยังไม่แห้งเลย
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเล็กน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มา
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกนะคะเริ่มจากช่วงบนก่อนเลยยืดคอค่ะย่อไปทางด้านขวาของตัวเองเนาะกดไหล่ลงไว้นะคะไม่กระชากลงเอียวขนาดนี้เลยนะคะนะคะก็เดี๋ยวเกิดอาการบาดเจ็บใช่ทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะปุ๊บลำตัวตรงไว้กดลงค่อยๆหายใจลึกๆนะคะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเราใช้ power เยอะมากเลยนะคะจับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พลังงานล้นเหลือมากเลยวันน
1: ี้ใช่ทีนี้มือทั้งสองข้างประสานลงแล้วกดหัวลงนะคะโอเคดีค่ะแล้วนี้เราเงยหน้าขึ้นใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันขึ้นค่ะเช็ดขึ้นเนาะปึ๊บหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนค่ะทีนี้ก้าวขาขวาออกนะคะและเอ็นตัวไปทางด้านขวาเกียร์แบบนี้ยืดลำตัวด้านข้างนิดนึงค่ะทีนี้เปลี่ยนค่ะเป็นด้านซ้ายโอเคทีนี้ยืดหน้าขาเล็กน้อยค่ะก็จับเมื่อกี้เราใช้ช่วงแรก5 6 5 5ท่าแรกนี่เราใช้ขา
0: ใช้ขาพลังงานนะ
1: ใช่
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่ทีนี้เปลี่ยนค่ะลำตัวตรงนะคะถ้าไม่ไหวเนาะจับเก้าอี้จับอะไรได้หรือสร้างบาลานซ์โดยการยืดมือออกมาแล้วดันสะโพกมาด้านหน้านะคะโอเคค่ะโค้ชจับเรียบร้อยค่ะ
0: ก็เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันของเราวันนี้กันแล้วครับกับคาร์ดิโอ High Intensity Interval Training นะครับทุกวันเวลาเดิมนะครับก็จะมีทั้งหลากหลายคอนเทนต์เวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอโยคะสปอร์ตเดย์มากมายนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและการกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนา

ายชาฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่1-2 กันยายน 2569 เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะนั่งเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระรองเจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการ

ที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร

วันนี้นายมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศ์สาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วัน10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

ิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสถาปกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุบรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสถาปกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเออเออเยอะเอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ You're now watching Yolongon University's Pride. This is the edutainment program that is delivered to every single teenager in this country. That's right. You're watching See You on the Road Season 2.48 schools nationwide from every region of the country. เราได้แล้วเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมภาคตะวันออกตอนนี้เราเหลืออีกแค่เขตเดียวก็คือกรุงเทพมหานครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอต้อนรับน้องๆ2ทีมแรกน้องๆจากโรงเรียน3เสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษาเรามีน้องพศน้องบูมและน้อง
1: อิงครับ
0: น้องอิงมีอะไรที่น้องๆอยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดมไหมครับ
2: อยากจะทำลายเซลล์สมองอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะนั้นจะมาเล่นมุกให้เขาฟัง
0: อ้าวจัดไป
2: Why is the mushroom always invited to parties?
3: I don't know.
0: I don't know. เพราะอะไรครับ
2: Because it's a fun guy.
0: Because it's a fun guy. เป็นเชื้อราโอ้ย fun guy เป็นคนที่สนุกสนานโอเคนะฮะอ่ะฟังเตรียมอุดมนะครับส่งน้องโปเต้น้องซีซ่าและน้องอ๋องเข้าประกวดนะครับอ้าวมีอะไรที่น้องๆเตรียมอุดมอยากจะบอกเพื่อนๆสามเสียงพี่อะไรไหมครับ
4: ก็วันนี้นะครับก็คิดว่าสามเสียงวิทยาลัยคงจะน่าจะแพ้แล้วนะก็เรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนัก
0: ก่อนอื่นเลยเราให้น้องๆนะครับไปดูกฎกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ alright here are the rules of the game ทั้ง2ทีมต้องแข่งขันกันเก็บคะแนนทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะเข้าสู่รอบต่อไปและแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
5: Wherever you want to go by bus, you can now check the time and the route with the WIA Bus app.
6: Right now, I'm at Siam and on my way to Sakya Temple. When I open the app, there are bus lines 15 and line 48. Transferring to line 37 or line 508, transferring to line 37. The bus line 48 is arriving first.So I'll get on this bus. There are 10 stops between Siam and Sakya Temple.
5: The Bangkok Mass Transit Authority has developed and installed GPS on more than 2,500 buses across 100 bus lines.
6: Currently, there are several public transport systems that have joined the app. So you can find routes and connections between different mass transport systems, such as minibuses, BTS,MRT, boats, among others. The number of routes and public transport systems available on the app is still growing.
5: This is it, our destination, Wat Sakya. And a landmark everyone cannot miss is Golden Mountain of Phu Khao Thong. This app helps calculate the travel time so you know how long the wait is for the next bus. Plus, you no longer have to memorize Bangkok's complicated bus system.Making it easier for you to travel around the city.
0: Which of the following statements about the VIA Bus app is correct? A. It has an easy-to-use bilingual system. B. The app can be used offline. C. It helps plan your travel without you having to memorize the bus lines. D.There's a point collecting system that you can use to get discounts. พร้อมนะ4 Yo Yo เตรียมอุดมศึกษาได้ไป Your answer
7: C It helps plan your travel without you having to memorize the bus line.
0: คำตอบของน้องๆข้อ4 Correct.จากวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยฮะ The following statements about the VIA Bus app is correct 100คะแนนแรกจัดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับ3เสนเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง200คะแนนเกมนี้ชื่อว่า Who What or Where The following are the characteristics of which country Clue number 1 This country has an area of 103 square kilometersWhich is roughly the same size as England, but with a population of only 340,000. For 9 years in a row, it has ranked first in gender equality in the World Economic Forum's Gender Gap Index. Clue number two. More than 99% of its energy comes from hydropower or geothermal energy because the country is home to more than 200 volcanoes and 600 hot springs. เรียนอุดมศึกษาตอบว่า
4: Iceland.
0: Iceland. Your answer. Correct. ทำไมถึงตอบว่า Iceland ครับ
4: I think first is the size that's similar to England.
0: Yeah.
4: And then like about the energy that come from the hydropower and geothermal.
0: Uh-huh.
4: And also, this is when we talk about Iceland, this time people always talk about Iceland because they get into the World Cup.
0: The recent World Cup, yeah.
4: Yeah, yeah. And many people always talk about Iceland. So I realized how is this country, and that's why I know the answer.
0: Oh, มีที่มาถ้าเมื่อกี้พี่เต้ใบ้ต่อนะครับก็จะเป็นว่า it's considered a country with a strong reading culture. It has the highest number of published books per capita in the world. Apart from this, the people here read an average of 4 books a year, and 1 in 10 people publishes at least 1 book a year. And clue number 4 is it's a country without mosquitoes because the climate is not suitable for their breeding and egg laying. Furthermore, it's a country without a military and is the 4th happiest country in the world in 2018, according to the 2018 Happiness Report. And the last clue is, one of its most important sites is the Blue Lagoon. The water in this lake is actually wastewater from a power station. All right, so with 300 points, you know why? The next game we're about to play is worth 300 points as well. If you win that one, we'll take a break and we'll come back after these short messages.
1: ร่วมรักโลกไปพร้อมกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก5โดยมีจำนวนรถให้บริการและสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ขนส่งสาธารณะ BTS MRT และรถประจำทางผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ
0: กลับเข้าสู่การแข่งขันคู่แรกของรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องทำการ random เพื่อดูว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้จะแข่งขันกันด้วยเกมอะไรครับลอจิก John was in the coffee shop and found out that his coffee machine is brokenand that there are only 3 girls around. One of them must have broken the machine. Rachel says, Monica did it. Monica says, Rachel is lying. Sarah says, she did not do it. One of them is telling the truth. Who broke the coffee machine?
3: เอาละสิใครทำเครื่องชงกาแฟพังกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงเรียน3เสียนวิทยาลัยเพราะต้องการ300คะแนนนี้เพื่อตีเสมอไปติดตามกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนข้อนี้ไป
0: เอาละสิเตรียมอุดมศึกษา Your answer is
8: Monica did it
0: Monica
8: broke the coffee machine
0: Monica broke the coffee machine Your answer Monica Incorrect. เอาละสิ Your answer is
9: Sarah was the one who broke the machine.
0: Your answer Sarah. Your answer Correct. อธิบายมา300นี้ท่านได้แต่ใดมาครับ
2: ก็เราแอดซูมว่าการที่โมนิก้าบอกว่าเรเชลโกหกเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นความจริง
0: ครับผม
2: ครับคราวนี้หมายความว่าการที่ซาร่าบอกตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยผิดหมายความว่าตัวเองทำแน่ๆอันนี้คือ 100% คราวนี้ประโยคที่บนที่เรเชลบอกว่ามาริก้าไม่ได้ทำมันก็ผิดเหมือนกันแต่การที่เรเชลบอกว่ามาริก้าไม่ได้ทำเนี่ยแปลได้2ความหมาย
0: ค
2: ือทั้งเรเชลทำเองหรือตัวซาร่าเป็นคนทำ
0: โอเค
2: ครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้สามารถสรุปได้ว่าซาร่าเป็นคนทำครับ
0: 300คะแนนรับไปอย่างชอบธรรมครับ Congratulations เพราะฉะนั้นเราจะนำน้องๆทั้ง2ทีมเข้าสู่รอบ Sudden Death Are you guys ready All rightLet's do this. ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน Forest Park is part of which mountain range? Is it A. ถนนธงชัย range B. หลวงพระบาง range C. แดนลาว range D. ผีปั่นน้ำเอาละสิสามเสียวิอะไรครับตอบว่า
10: B หลวงพระบางเรนจ
0: ์หลวงพระบางเรนจ์เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละเซ่เตรียมดูศึกษาอยากตอบบ้างตอบครับ
4: A ถนนธงชัยเรนจ
0: ์ Your answer isIncorrect. เตรียมอุดมศึกษาตอบซ้ำว่า
4: Dan Lao Range.
0: Your answer. Dan Lao. Correct. What happened? Why were you guys hesitating? เกิดอะไรขึ้น
4: The turn section. We are so confused and we didn't get a score and we are so.Feeling bad
11: นะฮะ
0: มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆ3เสียงวิทยาลัยไหมครับ
4: ก็วันนี้สนุกมากเลยก็ขอบคุณที่มาแข่งด้วยกันนะก็เดี๋ยวเอาแชมป์มาฝาก
0: เดี๋ยวจะเอาแชมป์มาฝากนะครับอ้าวไปที่น้องๆ3เสียงวิทยาลัยหน่อยดีกว่าแดนลาวเนี่ยถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่เชียงรายนะข้ามไปเจอเมียนมาที่รัฐฉานนั่นเองมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดไหมฮะ
4: Yeah so please watch out for these guys because you will be the champions
0: ก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ3เสียงวิทยาลัยและสวัสดีให้กับเตรียมอุดมศึกษาและคู่ต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนราชินีบนและสาธิตมสวปทุมวันน้องปุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเป๋าเป่า
12: เป็นลูก
0: เป๋าเป
12: ่
0: าแปลว่าอะไรเป๋าเป่า
12: เป๋าเป่าแปลว่าเหมือนเป็นลูกแก้วค่ะเป็นภาษาจีนเป็นลูกแก้วที่มังกรแย่งกันค่ะ
0: So is there anything you ladies from Rashini One would like to tell your friends from สาธิตปทุมวัน
12: ก็ไอติมมีหลายสี
13: ผักชีก็มีหลายใบ
14: คนบางคนก็มีหลายใจ
15: แต่พวกเรานี่ไงจะมาชนะเธอ
16: ราชินีจ๋าฝั่งเรามีผู้ชายเลยจ้า
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆโรงเรียนราชินีสามารถชนะได้นะครับเตรียมอุดมจะยกน้องบูวี่ให้เป็นทรัพย์สินกลับไปที่โรงเรียน Starting the game with the VTR round ทีนี้น้องๆนะครับ5สาวกับอีก1หนุ่มนะฮะจะต้องตั้งใจฟังให้ดี and see who gets the first 100 points
17: Hello everyone for young aspiring entrepreneurs today I have a testing ground to help make your business ideas come true
6: Every year, CU Innovation Hub organizes Jula Startup League, Jula Longkorn University's largest business plan competition for startup and innovative businesses. Winners will receive prize money to help launch their startup, along with field visits and entrepreneurship training.
17: Firebuzz, Fixie, TechMeTour are some of the most talked about startups today, and they're all run by young and passionate people.Firebuzz is an app that helps people get around Bangkok by bus. Fixie app makes it easier for people to find repaired and maintenance services for their homes. TechMeTour app helps travelers find one-day tour with local guides around Thailand. There are many interesting issues in the discussion today, so let's talk with our participant. So what do you learn from the training session today?
11: I learned that startups are a business that begins with a desire to learn new, to solve a problem. And the first way to capture the market, and then after that, you can continue in a sustainable way.
18: I learned that the startups are businesses that begin with a desire to solve the problems. That's how the startup can capture a market and continue the sustainable way.
0: What is the Jula Startup League? Is it A, a showcase of successful startups by Jula Lungkorn University students? B, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by Jula Lungkorn University? C, a business plan competition for startups and innovative businesses organized by leading institutions in Thailand? Or is it D, a seminar and training for startup and innovative business entrepreneurs led by CU Asian Hub? ถ้าพร้อมแล้ว CU น้องๆราศีบนกดได้นะครับตอบว่า
19: We'll go with B, a business plan competition for startup and innovative business organized by Jula Lungkorn University.
0: Your answer, B, is... ตกลงแล้วจุฬาสตาร์ทอัพลีกเนี่ยมันคืออะไร
20: เป็นการแข่งขันเหมือนentrepreneur ที่ตั้งใจจะ start up build new business ที่จะมาเหมือนแบบว่า compete กันว่าแบบแพลนในการ start up อะว่าอันไหนมันจะมัน work มากกว่ากันแล้วก็คนที่เป็น winner ก็จะได้ทำการ start up แล้วก็

0: I call training กับของจุฬา
1: อ๋อโอเค All right so Rashidi Bon takes the lead and for the next game this one's worth 200 points it comes from a game called Who What or Where the following are the characteristics of which movie clue number one this film was adapted from Ernest Cline's best-selling novel of the same name Clue number two. The protagonist and his friends are on a mission to find an important object. One of these characters is played by an actor of Asian descent. Clue number three. The movie is set in the year 2045. Movie. ต้องรับผิดชอบคำตอบแล้วล่ะครับ
2: So the answer is Ready Player One.
1: คำตอบของน้องๆสาธิตปทุมวันนั้นเป็นคำตอบที่ correct เมื่อกี้นะพี่เต้อ่านไปถึงนี้ครับ the movie is set in the year 2045ปากเกาะเรียบร้อย200คะแนนนะครับ but contains many references to the pop culture of the recent decades. In this futuristic world, humans like to escape the hardship of everyday life into the virtual reality realm called Oasis. จำได้ป่ะไอ้โลกเสมือนจริงที่นั่นเนี่ย Oasis ไงนะครับ The film stars Ty Sheridan, Olivia Cooke, Lena Waithe, and Academy Award winner Mark Rylance.Released in 2018, นี่คือคลูสุดท้ายนะครับ Released in 2018, it is directed by Steven Spielberg 200ต่อ100คะแนนนะครับเราจะพักหายใจกันสักนิดนึงนะครับแล้วกลับมาดูว่า300คะแนนสุดท้ายนั้นใครจะเป็นผู้คว้าไปใน See You on the Road Season 2On the road น้องๆโรงเรียนราชินีบน100คะแนนเจอสาธิตปทุมวันแซงป๊าด200คะแนนตัดโค้งไปเมื่อสักครู่นี้ The last 300 points will go to whichever school that scores in the random round Sequencing Put the airs in the correct orderIn the case where a person dies without leaving a will, parents, descendants, grandparents, aunts and uncles, the state, biological siblings, half siblings. 90วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไม่เลยแหละครับสำหรับการเรียงมรดกนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไป
1: 54 3 2 1 hands off All right now judges can we please have the students answers on the screen please
4: สังเกตดีๆครับโอ้โหใกล้เคียงมากๆฮะแต่คำตอบของน้องๆนั้นจะต้องตรงตามตำแหน่งเฉลย
1: What are the schools on this very stage of See You on the Road Season 2Scored 4 out of 7.
4: อีกโรงเรียนหนึ่งได้7เต็ม7ครับและโรงเรียนที่จะได้300คะแนนคือโรงเรียน
1: Rashidi Bon โอ้โหมูวี่ถ้าเรียงให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมไม่ทิ้งพินัยกรรมไว้นะฮะทายาทของมรดกนะฮะจะต้องเป็นผู้สืบสกุลก่อนเลยคือ descendants ตามมาด้วย parents คือถ้าเกิดไม่มีลูกเหรอส่งขึ้นบนคือคุณพ่อคุณแม่ you guys got that one right for both schools จากนั้นนะครับไปที่ biological siblings เรียกว่าพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะฮะต่อด้วย half siblings สำคัญตรงนี้คือพี่น้องซึ่งต่างแค่บิดาหรือมารดาตามด้วย grandparents ปู่ย่าหรือตายายaunts and uncles ลุงลุงป้าป้าน้าน้าอาอาค่อยตามลำดับและสุดท้าย the state ก็คือมอบให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆเชิญครับ
0: we would like to thank everyone for coming

0: and supporting us, and we wish the best of luck to the other team and every team afterwards.
1: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตปทุมวันด้วยครับ
2: น้องๆราศีบน Is there anything you would like to tell to your friends from สาธิตปทุมวัน
3: It's a very fun games and we have a very good time today and I hope to see you in next seasons if you would come again
1: นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับน้องๆราศีบนที่เข้าสู่รอบต่อไปและอย่าลืมว่าทุกๆวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวันกับ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนทางกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. Ask what someone special. This means what? Who is special?
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family or country, huh?
1: Oh, country. Sorry. Do you have something special in your country?
4: Okay. It has snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it. Huh?
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend

0: And then Nanxiang has become the godfather. And then they become a more powerful of national park. Yeah.
1: But he died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanalat discovered and built up Khao Yai National Park, and he dreamed about a people who protect us from the bad thing, and protect the animal forest or anything else. Do you understand?
2: Yeah.
3: Yeah.
4: Okay, so now let's go to pay less like. Okay.
1: Okay.
3: Let's go.
5: Okay.
6: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
4: Okay, everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
7: Namo Tassa.
4: Bhagavato.
7: Bhagavato.
4: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
8: ปุนายะ
4: ปุนายะ
8: ตวาเส
4: ตวาเส
8: ยังนะเส
4: ยัง

0: Yeah.
1: Yeah. If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิสุมีลาภทุกหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุกายสบายใจ
1: And if you want money you get money so
2: ask for money
3: I think I'm getting
4: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่า they are very satisfied
1: Welcome again in the show
5: ทัวร์วิวทัวร์ฟัง
2: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
6: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
7: Yeah! And meet our special activities, Night Safari!
8: Yeah! อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
10: ก็ถือว่าทำได้ประทับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
11: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
12: ี้
11: เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
12: เที่ยวนะ
11: คะก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
12: ใช่ค่ะ
11: ที่นี่คือ
12: ดงพญาเย็นค่ะ
11: หรือว่า
12: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
11: ตามไปฟัง
12: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from เทือกเขาดงพญาไฟ to ดงพญาเย็น
7: What does it mean?
1: Yeah, the

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. This is, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: See.
2: Yeah. It's still fun. Cool, let's go.
1: Yeah.
2: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, oh, never.
1: Yeah. This is the first time?
0: That? Of course.
2: Yeah.
3: เวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเป็น
1: elephant.
4: ชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชมดชม
0: again.
1: Yeah.
3: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
3: Okay.
0: Through the bay, but it's so cool.
5: Oh, okay.
0: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
2: Yeah. And nobody finds them.
0: Yes, but finally they can find.
2: How long after?
3: About per week, 1 week.
0: 1 week.
5: Was he alive when they found him?
2: Of course.

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera.
1: No, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, a deer. A female deer.
5: How do you know the female?
2: Because
6: เขาแม่สับนี้นกแป้งเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer. Why do you know it's a female?
2: Because the
4: over there.
7: They have a horn.
2: Horn. Yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, he have but
7: they afraid of people.
4: Okay. A tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it in time?
10: กวาง
2: กวาง
11: กวาง
2: กวาง
11: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางอะไรประมาณนี
12: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
12: Have you heard about it
2: No
12: It's like five animals in South Africa
2: elephants
12: lions
2: giraffe
12: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
13: Yeah because South Africa is famous for like
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go and to trap to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
2: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
2: yeah
8: to you?
2: Come to near by you.
4: Next to you and
2: one. And you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
13: Today we saw deers and deers and deer and deer.
2: Mosquitoes.
6: เจอแต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
13: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
13: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
13: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
13: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
4: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
14: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa
2: so you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can't make a voice like

0: Like it. Yeah.
1: Mm-hmm. The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
0: Okay.
1: Are you ready to go to party?
2: Yeah. Yay!
1: Having very, very fun. Okay.
0: Okay.
1: Let's start the party now!
3: Let's start the party now! ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
4: โอเค who wanna play a game?
5: A game?
4: Can maybe I come with you?
6: Maybe
5: I'm in the kitchen today
4: I will be the first cool partner
7: Okay, let's start 1, 2, 3
4: Yeah?
8: Yes
6: Okay, it jumps
4: Jumps.
8: Jumps.
4: Kangaroo.
6: Yes.
4: Wow.
8: What's that?
5: Difficult.
6: It's running on the night time.
8: On the night time.
6: Oh. Yeah.
8: Oh.
5: Wow. Wow. Wow. Wow.
4: Light.
5: Tail?
4: Their bottle.
5: Tail?
4: No, no. Light. L-E-D.
5: Okay.
4: On their bottom.
5: What is
4: called?
5: Okay, so describe more.
4: What is?
5: Fire?
4: Yeah, fire.
5: On the bottom?
4: No, they are adverb of.
5: Is it insect? Is it animal?
4: Insect.
5: Wait, is there?
6: The plan is ready.
4: Is
5: that? Come on.
4: Guess you're gonna
5: have a fight.
6: It's in the water. Yeah. And it has like a.
3: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
9: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า can I be a couple can I be a couple ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
4: แฟน
9: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแหละดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
6: I will tell you about the history
9: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
6: interesting
9: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
10: it used to have a monk that lost in the forest
9: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าจ ไตค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
11: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
12: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
13: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
14: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่าWhat time can you come? คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock. นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak? คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages. I can ใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can't. Can ฮะชาติชามเกิดเป็น I can't. อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can'tนะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับWhen can I see you again? ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ When I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ When can I see you again? How can I help you? มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน Where can I park? ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง What time can I call you back?นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I จากนี้คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can You กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถรวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can you turn off the lights please อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะฮะ บริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่Can you move your car, please?

0: Can you move your car, please?
1: หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly, please?
2: หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบา
0: ๆ Can you speak louder, please?
1: ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain, please?หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name please
0: นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want coke หรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แห่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะข้อที่1ครับ Can I have อ่ะครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะครับเจาะจงอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอ่ะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า Can I have some donut ซึ่งมันจะแปลอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะครับฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง Can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ Can I have a donut please วันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วนึง Can I have a glass of coke pleaseอย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ปลายละสองนะฮะอันดับที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ Can I have some noodles please Can I have some ice please Can I have some water pleaseถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นอะไร Can I have some more noodles please Can I have some more rice please Can I have some more ice please เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a Can I have another Can I have some Have some more ซึ่งคำถามชุดต่อไปเลยนะครับมันเป็นพี่น้องกับ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you like วันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donutโอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต้องเป็นอะไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drink Would you like a donut เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut ฝรั่งได้ยินซัมเข้าไปในหัวโอ้ซัมซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut Would you like a drink แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut Would you like another drink Would you like another glass of coke นี่ไงฮะ Would you like a Would you like anotherและแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อมจะตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า Would you like some rice ไม่ใช่ Would you like a rice ถ้า Would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดนึงไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณว่าไง Would you like some rice และปรากฏว่า

พี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค would you like นะครับทุกท่าน can I have หรือ can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านครับไปบอกว่า would you like some rice please ไปใส่ please ใช่ไหมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ would you like some rice would you like some ice would you like some French fries และถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some moreWould you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะ offer กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like? แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight? หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight?หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นั่นนะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออกVoulez-vous coucher avec moi ce soir? เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous ก็คือ Would you like? Coucher แปลว่านอนครับ avec moi กับฉัน ce soir ก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นแบบรู้แล้วก็ใส่เวิร์บเข้าไปยิ่งรู้จักเวิร์บเยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับออฟเฟอร์กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะ Would you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here?หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้ว would you like กับ do you want เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า can I have กับ could I have could I have มันก็จะสุภาพกว่า can I have แต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะและสุดท้ายครับของ would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นครับเราจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร what movie would you like to see นี่ไงฮะ where would you like to sitอยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรแต่ถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็นคนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า My father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวดังนั้นคุณ

0: เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับ
1: ต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดี What should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายๆท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร้งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยใส่อะไรดี What should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมต้องบอกว่า You should study English at my school Where should I study English What should I do What should I wear ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidays จะไปที่ไหนดีนะสำหรับฮอลิเดย์ของเราแล้วอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งเลยครับว่า you should I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับ modals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should go you can go you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ย พวกเราไปกินที่ไหนกันดีอะ Where should we have lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat Where should we go นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเลยนะครับคำถาม should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า how should we go เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์แล้วนั่งเครื่องบินน่าจะเร็วกว่าครับโซแน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย should I eat it or not should I eat it or not should I eat it or not should I should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นนะครับ Should I tell him Should I go ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม Should I go ไปดีไหมวะ Should I Should I นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MKซึ่งที่จริงแล้ว should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ shall we นั่นเองครับนั่นแหละฮะ shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ shall we go now เราไปกันดีไหม shall we have lunch together shall we go out tonight ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ shall we watch a movie ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we ก็มาจาก should นะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถามชุดของ should แล้วก็รวมถึง shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่า

นี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคราวหน้าเรามีอีกหลายชุดอย่างแน่นอนครับอย่าตามกันด้วยนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: This is a kind of innovation because use our one kind of Thai herbs. This kind of herb, even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: ่ะเอาทุกคนร้องร้องค่ะบวกลูกไม่ใช่คูณ
1: บวก
0: ค่ะ1 2 3 intersection
2: intersection
0: intersection จำท่านะเพราะเดี๋ยวจะให้แข่งกันจำท่าไว้นะถูกต้องถูกต้อง intersection
2: intersection
0: ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ย
3: ตรง
0: เก่งมากตรงพร้อมกันทำท่าด้วย
3: สองมือเลย
0: สองมือเลย
3: ครับสองมือเลยนี้เลยนะ
0: พร้อมกัน go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: เยี่ยมค่ะต่อไปเราอยู่ไหนลูกเก่งมากมือซ้ายมือซ้ายทำท่านี้ค่ะ
3: น
0: ี่
3: เลย
0: น
3: ี่นะสองข้างเลย
4: ต้องท่าแบบนี
0: ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้
3: ต
0: ้
3: องแบบนี้
4: ต้องแบบน
3: ี
4: ้
3: ต้องเลี้ยวเลยนะ
0: turn left พร้อมกันค่ะ turn left
2: turn left
0: turn left
2: turn left
0: มีเลี้ยวซ้ายต้องมีเลี้ยว
2: ขวา
0: เลี้ยวขวาก็ไปทางไหนทางขวาอยู่ไหนทางขวาไหนทางขวามือลูกทางขวาอยู่ไหน
4: ทางซ้าย
0: มองที่เชอร์จะงงนะที่ขวาที่เชอร์อย่างนี
4: ้
0: นะคะturn right พร้อมกันค่ะ turn right
2: turn right
0: turn right
2: turn right
0: very good ต่อไปแบบนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือไหนสามแยกตรงไหนอะลูก
4: ห้าแยก
0: ห้าแยกเลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้ามทางม้าลายเราใช้คำว่า cross พร้อมกันลูก cross
2: cross
0: cross เรามาดูอันแรกค่ะนี่คือคนแล้วทางม้าลายข้ามถนนก่อนนะเอาข้ามถนนก่อนพร้อมกัน cross the road
2: cross the road
0: cross the road cross the road ทำท่านี้ค่ะทุกคน stand up ค่ะ stand up ค่ะ stand up เลยอันนี้ stand up ตลอด stand up stand up โอเค stand up เนาะ stand up พร้อมกันพร้อมกันค่ะ cross the road
2: cross the
0: road
2: cross the
0: road นี่คือ cross the road นะคะทีนี้ทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าใครรู้บ้างทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
4: cross the road
0: cross walk
2: cross walk
0: cross the cross walk พร้อมกันcross the road ทำท่ายังไง cross the road cross the road ทำท่ายังไง cross the road พร้อมกัน cross the road พร้อมกันเก่งมากฝั่งนี้เดี๋ยวได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะเดี๋ยวเพื่อจะบอกชี้เลยว่าใครได้สติ๊กเกอร์ให้ใครบ้านใครต้องข้ามสะพานบ้างมีทางไปต้องข้ามสะพานบ้างข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge
2: cross the bridge
0: ทำท่าค่ะ
3: โค้งหน่อย cross the bridge
2: cross the bridge
3: ระวังตกสะพาน
5: อันนี้น่าจะตก
0: ไปเลย cross the bridge
2: cross the bridge
0: จำท่านะจำท่านะเดี๋ยวให้แข่งกันนะ cross the bridge นะพร้อมทำท่าด้วยนะ intersection พูดด้วยลูก intersection ทำให้ถูกทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี้นะทุกคนดูนะนี่ทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไหม้เลยนะมันไหม้นะ
1: ทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนว่ามันจะไหม้นะในทิชเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัดไหม้เลยเป็นรูเลยเออแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาทิชเชอร์ชี้ไปแบบนี้โอเคนะอ่ะพร้อม intersectionintersection ต่อไปอ๋อเออตื่นต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย go straight สองมือ go straight go straight ต่อไป turn left ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก turn left
2: turn left
1: ต่อไปTurn right. Turn right. Oh, very good. ต่อไป Cross the road. Very good. Very good. Cross the road. เออตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป Cross the bridge. ทำยังไง
2: Cross the bridge.
1: Oh, okay. ต่อไป Go past. ทำยังไงNo.
2: Go past.
1: Okay. ตอนนี้เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะ No. ต่อไปเดี๋ยวครูจะไหนมาลองดูซิดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูก What's your name ชื่ออะไรลูกมังคนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นกิ่งเหรอกิ่งยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next to อะไรก็ตามโรงเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวให้ดูฟ้ายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกลอยันใช่ไหมฟ้าบอกว่าฟ้าอยู่ตรงข้ามกับ
4: ว
1: าย ันไหนคนไหนวายันยกมือ
4: รอย
1: ัน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ opposite very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่าMang's house is opposite the shop. อยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโอเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี
4: ่
1: นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า between
2: between
1: very good very good between okay okay เดี๋ยวที่เชิญ

0: ให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนส่งตัวแทนทีมนี้อดุลอดุลเหรอคะเพื่อนบอกอดุลมาอดุลอ้าวทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใครมังใช่ไหมมังนัดเหรออ่าเอาทุกคนเอายืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆชัดๆนะคะดินดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะ
1: บิชเชอร์อ
0: ะไรนะ
1: บิชเชอร์
0: บิชเชอร์คืออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร
1: แผ่นดินไหว
0: ดินแผ่นดินไหวอ้าวลูกไปยืนตรงนู้นนัดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะดุลมาลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะนะคะโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าให้ที่เชื่อดูทุกคนดูนะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆพร้อมไหมฟังให้ดีที่เชื่ออาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะโอเคนะพร้อมโอเค Are you ready Yes Yes Yes I don't ไม่ได้ยินเลยAre you ready?
2: Yes.
0: นัดมันพร้อมนะนัดโอเคคำที่หนึ่ง intersection เราทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridge cross the bridge ทำท่าสิทำยังไงไม่ได้ลืมใช่ไหมเอาใหม่ intersection ทำท่าเลย intersection go straight okay very good turn left turn right cross the roadcross the bridge cross the bridge okay go past แบบนี้go past cross the bridge cross the road turn right turn left go straightintersection ตกลงใครชนะยังก่อนใจเย็นเอาใหม่นะเอาใหม่นะ intersection go straight turn left turn right cross the road cross the bridge go pastGo past โอเคพี่ให้สติ๊กเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนพร้อมนะ
2: พร้อม
0: มังกับนัดพร้อม Are you ready
2: Yes
0: โอเคอันนี้ก็คือถนนทุกคนนี่คือ road นี่คือ the road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็นสี่ตรงเนี้ยคืออะไรเครื่องหมายบวกนี้คือสี่แยกภาษาอังกฤษคือintersection พร้อมกัน intersection ตรงนี้ intersection นะไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า cross the road ทำยังไง cross the road ใช่ไม่ได้บอกให้ stop ทีอ่ะ stop แปลว่าหยุด cross the road ทำท่าไง cross the roadข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridge ใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridge cross the bridge นั่นแหละโอเคพร้อมมังกับนัดพร้อมโอเคโอเคอ่ะยืนตรงนั้นทุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straight อ้าว

0: ไรลูกเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายอ้าวเทิร์นเลฟไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหนgo straight อ้าว cross the road ทำท่า cross the road cross the road stop stop อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี
1: ้
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
2: intersection
0: สี่แยกอ้าว go straightGo straight ก็คือตรงไป Go straight เอาเจออีกแล้ว Stop What is it
2: Intersection
0: Okay Turn right ไปไหน Turn right อ่ะเพื่อนๆ Turn right ไปไหนเลี้ยวอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: เลี้ยวขวา Turn right มั่งเลี้ยวขวา Turn right อ้าว Stopอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะสองคนนี้อ้าว go straight โอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี้อ่ะ
3: intersection
0: very good turn right เลี้ยวขวามาลูกอ้าว cross the road โอเค go straight ครับ go straightTurn left. เลี้ยวซ้าย Turn left. Go straight. Go straight.
4: Yes.
0: Go straight. ตรงไปเลย โอเค. Thank you very much.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลายๆคนเวลาที่เราต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบอ่ะพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where are you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยอะจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number 2 how's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most

most about คืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น what do you like about Thailand what do you like about working in this field หรือ what do you like about studying in Mahidol University คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ do you like Thailand yes of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in French แล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย how do you say that in EnglishHow do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
1: thanks think
0: about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: thirsty
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเซเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
0: ไม่นาน My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ทีเชอร์เกสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ
4: What size
0: is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเชียงด้วย It's big
4: It's big.
0: It's huge.
4: It's huge.
0: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: หน้าเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ําเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทํางานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาทต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตาตากหนึ่งสูงก็ประมาณสักสิบนิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่คืออะไรรู้ไหมครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำลมไฟ
2: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirtโอ้สุดยอดครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
2: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: เ
2: ก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ครับหน้า
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
4: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
4: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: summer
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3-4ขีดหรือก็เรียกว่า4ดีกรีหน้าต่างหนึ่งก็ประมาณ4-5

0: ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
1: ใช้นิ้วหรือเปล่า
0: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
1: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
0: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
1: เพราะอะไรครับ
0: ให้ความเค็ม
1: สองรอบ
0: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
1: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
2: salt
1: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัววายที่หลัง salty
2: salty
1: นั้นที่จะแกงจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
2: salt
1: เค็ม
3: เค็ม
1: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
2: salt
1: เก่งมากเค็ม
2: salt
1: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
4: เกล
2: ือ
1: แปลว่าอะไรครับ salt
2: เกลือ
1: เก่งมาก salty
2: เค็ม
1: เก่งมาก
0: เก่งเก่งเก่ง
1: โอ้โหแต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
2: Salty
1: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
1: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
1: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
1: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
2: clean
1: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
1: โอเค
0: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
1: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
3: พี่เชอร์คะ
1: ครับ
3: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: มันจะขึ้นตามชายฝั่งมีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
1: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
3: เคย
1: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it
2: how does it
1: taste ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง
6: จ
1: ืดใช้คำว่า bland
2: bland
1: แต่ที่แรกไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
1: ่ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
5: เค็มๆ
1: ใช้คำว่า salty
2: salty
1: ที่แรกว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดๆเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
0: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
1: ยังแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
0: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
2: อยาก
1: อยาก
0: เฮ้ยลุย
1: let's go
0: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
1: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
2: salt barn
1: ลองด้วย
0: salt barn
1: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
1: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
2: the first
1: the first ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school

0: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
1: in Thailand
0: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ one two three go
2: ball
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
2: the first salt farming school in Thailand
0: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่พูดเล่นพูดเล่น
3: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
4: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
0: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
0: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
3: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
0: แตกต่างกันยังไงครับ
3: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
0: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
1: Sea salt
0: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
1: สินเทา
0: เรียกว่า rock salt
1: rock salt
0: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
2: sea salt is from the sea
0: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
2: ทะเล
0: นี่ปรบมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
2: Rock salt is from the ground
0: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
2: เกลือสินเทาม
0: าจากไหนฮะ
2: ใต้ดิน
0: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
3: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
3: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
0: โอ้ทีจริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
3: ลองชิมดู
0: ไม่ลองไม่รู้
3: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
0: ครับต้องลองนะ
3: เทสได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
1: let's prove it
0: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ
3: คร
0: ับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิดน
3: ิดนิดนะครับแค่ลงแตะนึง
0: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
3: เกิดขึ้นจากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้มัน
3: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
0: powder
1: powder
3: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
0: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
1: how does it taste
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
1: It's bland
0: รสชาติเผ็ด It's spicy
1: It's spicy
0: รสหวาน It's sweet
1: It's sweet
0: รสขม It's bitter
1: It's bitter
0: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious
1: It's delicious
0: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy
1: It's super super super ูเปอร์ยัมมี
0: ่มีแบบนี้ด้วยเหรอครับอร่อย
4: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
3: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
0: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
1: byproduct
0: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
3: มีหลายอย่าง
0: แล้วเดือนที่11
3: ครับ
0: ภาษาอังกฤษใช้คำว่าNovember.
1: November.
0: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
1: March.
0: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March.
1: March.
0: ถูกต้อง
3: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
0: โอ้ได้หมด
3: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
0: โอ้
3: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
0: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับอู้เย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทรจากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
3: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tho. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tho wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Salt.โอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
3: สุดงามเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะฮะสีส้มมาเลยมาเลย Green plus green สีเขียวRed, สีแดง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ Red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูร์นิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคฟังยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบฟะมีเสียง F แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I ฟะ R I

0: Fly. Fly.
1: Fry.
0: Fry.
1: Fry.
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น rice มันจะแปลว่าเห็ดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วไม่หมายถึงเราอยากกินเห่า rice rice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
2: rice
0: rice
2: rice
0: rice
2: rice
0: โอเคนะต่อไป collect collect correct correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect correct collect correct นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road road load road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว rrock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์อะค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันอ่ะมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืดเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขา
ในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอ่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2

การใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: การเข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวิวแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: ตอนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสาโนนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสไปเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นฮันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยฮันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะฮันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในฐานะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้

จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลงไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบคมันเกินคาดมันดีมาก

0: แบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้น อะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะด
0: ี
1: ใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทําได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทําได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่า มีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ฮันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือฮันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิ

เสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าไหนก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะmindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจําเป็นที่จะต้องโมทิเวทคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกําลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันคือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ย

0: การได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
2: คือแบบว่าการ
1: ใช่ใช่สม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
3: เราเลือกมาซีนนึงแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
4: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
5: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมินนะคะหนูอ่านมินว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของ
6: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
3: ได้แล้
6: วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกร

เป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์พูดจาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้แล้วจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกดึกดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่าจริงหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์

ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello
1: hello
0: did you have fun at the camp
1: yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย now a big question here when you think of planes what do you think of flying okay fly is a good wordFly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว Fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า Flight ไหม Flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย What flight are you taking Flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
1: Flight
0: Okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่งFlight okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม soar soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนอะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็น

แนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินมาฮอนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกๆอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้วันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วนแกงพลังเนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ย

ออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อแล้วเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ Jane is always fighting with her boyfriend ประโยคนี้ก็หมายความว่า Jane มักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านะครับก็คือ Come on you can do itCome on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ don't give up, don't give up, don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting, keep fightingKeep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น You will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยล่ะค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: fly
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรีย

ภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะHe decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอก

เกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอเกลีโอเกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างนึงก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve good food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เน็ต
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Sum แล้วก็ Any กันค่ะ
2: คำว่าซัมแล้วก็เอนี่นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่าซัมนะคะกับเอนี่เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น some pens ปากกาบางแท่ง any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
1: การใช้ซัมกับเอนี่นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dog

0: นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugar เห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ some กับ any ได้ค่ะ
1: ข้อแตกต่างของการใช้ some แล้วก็ any นะคะคำว่า some ค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
0: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
1: แล้วน้องๆช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่าซ้ำแล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้าง
0: ไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: Excuse me, is there a drugstore around here?
3: Drugstore?
2: Yes.
3: Oh, drugstore, goes there. And turn left.
2: Thank you.
3: Yeah.
2: Sorry, but I didn't see any drugstore over there.
3: Drugstore? Yeah, over there.
4: เก๊กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
3: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นอร่อยอร่อย
4: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
3: แล้วอะไรนะฮะ
4: ร้านขายยาไง
3: ก็ร้านขายยาสิครับ
4: เออ
3: ร้านผมนี่ครับ
4: เป็นไงครับ
3: อ้าว
4: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
3: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
4: ร้านขายยามีอยู่2คำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่2คำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแหมพี่เอกครับ
3: ครับผม
4: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
3: อ๋อ sorry oh duck store over here at a pharmacy would you like to buy some medicine yeah
2: magazine
4: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งแปลว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจ medicine
3: Would you like to buy some medicine
2: Yes please
3: Okay welcome inside Okay Hi จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
4: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
2: I have a stomach ache.
3: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
2: I have a stomach ache.
3: Cake?
2: Oi, ฉันปวดท้อง
3: ปวดท้อง
4: เฮ้ยเวลาพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษพี่พูดว่ายังไง
3: แหมก็ซัมเมอร์เช็คไง
4: ซัมเมอร์เช็คโอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลยเฮ้ย
3: สโตมัคเอก
4: เป็นไข่เลยเฮ้ย
3: ซัมเมอร์เค้ก
4: ปวดท้อง
3: เฮ้ยมันถูกแล้วไง
4: โอ้แล้วอันสองอันแรกมันคืออะไร
3: ก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
4: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดชัดว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch จะเป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน tooth ache ปวดหู ear ache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง back ache นั่นเองครับ
3: คุณคิดครับสอนเสียงเรียบครับ
4: อ๋อทำไมล่ะครับ
3: ลูกค้าผมปวดท้อง
4: อ๋อลืมครับ
3: What's wrong
2: I have diarrhea
3: อ๋อ diarrhea Go to stationery over there
2: No I have the bread but sometimes bread
4: โอ้ย
3: อะไรครับ
4: เขาท้องเสีย
3: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
4: ฟังจากภาษาอังกฤษนี่แหละครับโอ้โห
3: แปลกเนี่ยนะ
4: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs runs แปลว่าวิ่งแต่นั่นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปรดอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
3: Oh I get the medicine for you
4: Yes
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า some แล้วก็ any กันหรือเปล่า
0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
1: คำว่า some แล้วก็ any นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการคุกกี้สักไม่กี่ชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่า some นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะเราใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในกาแฟของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่าซ้ำนำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
0: หลักการใช้ข้อที่2นะคะเอนี่สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้เอนี่กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้เอนี่มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
1: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า would you like นะคะคำว่า would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
0: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ some กับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ some ได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ซ้ำกับเอนี่นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าซ้ำกับเอนี่เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียว who is one of the organizers of the ตลาดนิดนิด here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of this one?
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutBeing artistic, about being more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: เดี๋ยว community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบทุกคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
0: ผลักดันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเฮ้ยเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะงงอยู่มากเลย
1: Everything that you do withPassion is the arts in its own way.
0: ทุกอย่าง ที่เรามี passion
2: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งอยู่แล้วไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
2: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะ So organic seems to be the trend for people around here is it
1: It is a trend but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
2: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch of soil and then start growing something.
0: ขอแค่มีเป็นเขาเรียกเป็นหม้อใช่ไหมพอตเนี่ย
2: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself? มีเกษตรกรอื่นไหมที่แบบyou know they ditch the big city
1: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังนี
0: ้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับคุณครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
4: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
3: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
3: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
4: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
3: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่ โดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าทุกๆคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะThere is something on the chair. มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
3: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่แนทจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair? ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair? มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
4: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ Vocab King
3: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆ นะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning, Vocab King.

0: play spelling.
1: We will start now. Again.
2: A-G-A-I-N.
1: Classic.
2: C-L-A-S-S-I-C.
1: Ideal.
2: I-D-E-A-L.
1: Prince.
2: P-R-I-N-C-E.
1: Forget.
3: F-O-R-D-E-T.
1: Birthmark.
2: B-R-I-T-H. Pass.
1: Entertain.
2: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
1: General.
2: Pass.
1: Labor.
2: N-E-B-E-R.
1: Labor.
2: Pass.
1: Please.
3: P-L-E-A-S-E.
1: Damselfly.
2: D-A-M-S-L-E-F-L-Y.
1: Damselfly.
2: D-A-M-S-E-L-F-L-Y.
1: Galvanism.
2: Pass.
1: Isolation.
2: I-S-O-L-A-T-O-N.
1: Psychosis.
2: Pass.
1: Smallpox.
3: Pass.
1: Unfortunately.
2: U-F-O-R-T-U-R-E-L-Y.
1: Unfortunately.
2: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y.
1: Unfortunately.
2: Pass.
1: Boulevard.
2: B-O-U-L-E-V-A-R-D.
1: Especially.
2: E-A-P. A pass.
1: Manufacturer.
2: M-A-N-Y. Pass.
1: Commemorate.
3: C-O-M-M-E-R-A-T-E.
1: Commemorate.
3: Pass.
1: Brother.
2: B-R-O-T-H-E-R.
1: Ugly.
2: U-G-L-Y.
1: Laugh.
2: L-A-U-G-U-H.
1: Laugh.
2: L-A-U-G-H.
1: Make.
2: Again, please.
1: Make.
4: จากรายการ World Cap King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะแล้วจากรายการ World Cap King นี่มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนทครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะคำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
5: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
4: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
5: ไปชมกันเลย
6: เซ่
7: おはようございます。
6: どうも。
7: いらっしゃい。

0: ท่านอาจารย์แล้ว握手してもいいですか？
1: そうそうそう、いらっしゃい。
0: あ、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。それでこのテントというかこの技術、
1: これはですね、はい、雪が降るんです。日本は雪が降ったり霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです。
0: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันธุ์เดียวกันเลยชื่อพันธุ์หอมทองแต่พันธุ์นี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความโดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได้
2: ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาแล้วค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวาของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
1: その芽の中のある細胞をですね凍らすんです。それは向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
0: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาวสิมาที่หลุมไม่เลอะเลยโอ้โหนี่ของจริงเหรอกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะฮิตเตอร์เกอร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นงี
2: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
4: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
3: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible e d i b l e edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible i n e d i b l e inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
4: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่า edible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได
3: ้ข้อที่สองนะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่านี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
4: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย some any no แล้วก็ every ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone

0: บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothing ไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำว่า every นะคะ everyone ทุกคน everybody ทุกคน everything ทุกสิ่งทุกอย่าง everywhere ทุกที่นั่นเองค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
0: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ

right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ปะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ปะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอะเก็ทเลยอะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออะI seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะอู้เนี่ยแปลว่าตื่นเต้นอู้ interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะ omgอะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ that's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5
1: ตัวแล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ค่ะได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well So some words use Y to have a sound like E or I
1: Can you give us some examples?
0: Oh absolutely There are words like my, fly, and type There's also fancy, 40, and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆพูดอย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่มั้ยคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราไปก่อนคนมาคืนกันมาคืนกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
1: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9
1: ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
0: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
0: Okay, your answer is Correct, congratulations
1: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะ Candy เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
0: Your word is follow
6: F O L O W
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบพลูค
1: ่
2: ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
2: ค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
2: ้50 50ค
1: ่
2: ะ
1: 50 50Professor
0: Your word is review
2: R-O-V-I-E-S
0: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
7: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
7: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
7: ป.6
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
7: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
7: คร
1: ับ
7: ค่ะ
0: Your word is between
7: B E T W E E N between
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย Yeah! แปลว่าอะไรคะ Between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Backstop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Backstop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
8: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
2: C O M P L E T
0: Okay your answer isIncorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
9: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
9: P A I N T B R U H H
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: Yeah! Paintbrush! Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
9: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
9: แยกออกเป็น2คำนะ
1: Paint
9: กับ brush
1: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนหนึ่งอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
10: สีเปื้อน
1: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวหรอลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
11: เจิ้นครับ
1: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
11: F L O W E R flower
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: น้องเจิ้นนะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูก แล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to Spelling Charity
3: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
12: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
13: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
14: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
14: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
14: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Eyes.
14: E-Y-E.
0: Eyes.
14: E-Y-E-S.
0: Ears.
14: B-A-R-S.
0: Face.
14: F-E-A-C-E.
0: Face.
14: F-E-A-C.
0: Face.
14: E-C.
0: Face.
1: Pass.
0: Fingers.
14: F-I-N-G-E-R. S.
0: Chin.
14: S-C-H-I-N.
0: Chin.
14: S.
0: Chin.
1: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุน Chin เมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง C-H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
14: C-H-I-N
1: Is that right, Professor?
0: That's correct
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือให้ตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
15: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now. Music.
14: M-U-S-I-C.
0: Thai.
14: T-H-A-I.
0: Art.
14: A-R-T.
0: Math.
14: M-A-T-C-H.
0: Math.
14: M-A-T-C.
0: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
14: Pass.
0: Reading.
14: R-E-A-D-I-N-G.
0: History.
14: Pass.
0: Gym.
14: Pass.
0: English.
14: E-N-G-L-I-S-H.
0: Science.
14: Pass.
0: Writing.
14: W-R-I-T-I-N-G.
0: Math.
14: M-A-T-H-C.
0: Math.
14: M-A-T-H-T.
1: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
14: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
0: Gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel So there's no A-E-I-O-U It's just a Y G-Y-M
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไม่ได้ทั้งหมดเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เรา

0: หลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อน
1: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไหมลูกว่าคืออะไร
1: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
1: Pass.
2: Knife.
1: K-N-I-F-E.
2: Nail.
1: N-A-I-L.
2: Scissors.
1: Pass.
2: Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
1: P-O-R-C-H.
2: Pin.
1: P-I-N.
2: Broom.
1: V-R-O-O-M.
2: Pliers.
1: Pass.
2: Screwdriver.
1: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
1: S-A-W
2: Scissors
1: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
1: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
1: ันไก
0: กันไกค่ะ
2: Scissors is spelled SC I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
3: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
1: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. Cube.
1: Cube. Class.
2: Cone.
1: C-O-N-E.
2: Side.
1: S-I-Z-E.
2: Side.
1: S-I-C-E.
2: Side.
1: Pass.
2: Star.
1: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
2: Star
1: S-T-A-R
2: Oval
1: Path
2: Circle
1: C-C-L-C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
1: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
4: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
5: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: OVAL Oval แล้ววันนี้ค่ะน้องเทนทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็นทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
1: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
6: 2ครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องเจน
6: ครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kits Sport Kits คืออ
6: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Bat
6: B A T
2: Net
6: N E T
2: Pin
6: P I N
2: Goal
6: G O A L
2: ball
6: b a a l
2: shoes
6: s h o e s
2: board
6: b

0: B-O-R-A-D.
1: Different board.
0: B-O-R-A-D.
1: Swimsuit.
0: S-W-I-M-S-U-I-T.
1: Volleyball.
0: V-O-L-E. V-O-L-A. V-O-L-I.
1: Volleyball.
2: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้มียากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L ครับ
1: Yes, that is correct. Great job.
2: Alright, เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
1: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
2: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around.
4: Good morning.
3: Bye-bye.
5: My research leads to the first local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routes.It will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.
6: จะเริ่มรำคำกรนสุนทรการเชิญฟังสารชมครองขันลองใสเชื่อมาหาสวัสดีที่ชมไปได้เที่ยวท้องลองคันไลเนนัดพี
5: ่ All the Thai know Sun Thorn Phu maybe he is the most well known for Thai fairy tales like Pa Phai Mani Lakshana Wong or Kho ButAlso, he composed touring literature called Nirat.
7: ร่วมย่างบ้านวัดล้างเรือนโรงศพพุ่งถึงพุ่งลงหย่อมไม้วัดใหม่คงทองถงที่ติดตื้นแ
5: ห่ Apart from Nirat Inao and Ramphan Pilap, are now applied in tourism as a kind of cultural capital. That's why I have selected this Nirat Prapathom as a case study.As for developing Sun Thorn Phu's intangible heritage in his Nirat to be the tangible one, at first I'm talking about the commercial use from my research project. The value-added local product have been found. For example, the case of Khun Pa Saat Sweet Shop. The owner now selected some kinds of sweets which were mentioned in Nirat.To recreate Sun Thorn Phu snack box for good market. His translation of Sun Thorn Phu was during the difficult time, all both men and I felt really grateful to you, my golden skin dear, who gave me kinds of food and sweet like mapan, dry gourd.And persimmon Chinese style snacks, palm seeds boiled in syrup, dried sir jackfruit, crystallized jelly, and many dried shrubs as if you were with me.
8: รับเสบียงสุนทรภู่ไหมคะ
5: Secondly, according to the historical place, some are near university, mentioned by Sun Thorn Phu will have been turned to be today's tourist site.10 sets of educational boards were produced with the insertion of modern technology for grabbing attention in order to inform both local people and tourists about the significant history and culture here. Moreover, this

0: process was included in the local history and culture promotion. If Nira Krapathom is regarded as a source of cultural capital, I'm now introducing the four traveling routes which can be appropriately rearranged in each trip. The first one is the round boat trip from Bangkok to Bang Yai, Nonthaburi. The second one is the round boat trip from Bang Yai to Klong Yong, Nakhon Prathom. The third one is the round boat trip between Klong Yong to Klong Bang Kao. And the last one is the round car trip from Klong Bang Kao to Prapathom Jedi. Furthermore, it has been found from Nira Prapathom that tourist participation activities can be set up in at least three ways. To follow the poet's way of national observation, to follow the poet's route, and to imitate poet's activities mentioned in literature.
1: เราได้ความรู้จากอาจารย์ก็ทำให้เราเนี่ยมีเรื่องคุยมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีอะไรที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบ้านเราพอเรารู้ประวัติของบ้านเราเนี่ยก็ทำให้เรารักบ้านเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะค่ะอยากมาบวช
0: รู้สถานศาลา I do hope that my researchcan be a model of the practical use of Arthur Nirad in order to develop the community participation tourism. I mean that local people can earn their living from identities, local characteristics, or else mentioned in the involved Nirad in reinforce their own communities.

0: การสร้างสรรค์เมนูอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆนั้นไร้ขีดจำกัดครับในวงการอาหารเราสามารถผสมผสานรูปแบบของอาหารให้เกิดความหลากหลายทั้งการผสมผสานรูปแบบของการปรุงอาหารหรือแม้กระทั่งการผสมผสานวัตถุดิบของอาหารให้เกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพราะวัตถุดิบนั้นมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: การทานอาหารเนี่ยรสชาติแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันการปรุงอาหารเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้รองรับกับผู้บริโภค
2: ผมพยายามสร้างมูลค่าของมันให้หลากหลายเอาศิลปะเอาอะไรเข้ามาใส่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มีมูลค่าขึ้นผมก็เลยเอาต้นแบบนั้นมาใช้กับอาหารเหนือด้วยผสมกันไปนะครับผม

ปลาเป็นหนึ่งในอาหารหลักสำคัญของมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเนื้อปลาที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยโปรตีนสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและที่สำคัญปลายังเป็นวัตถุดิบอันดับต้นๆที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายเมนูจะเป็นอย่างไรหากวัตถุดิบเหล่านี้จะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบของแกสโทรโนมีในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบปลามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้กระพงซอสฮังเลซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟหนุ่ยนั่นเอง

สวัสดีค่ะสุนิสาทุวานนท์ค่ะเจ้าของร้านแกงร้อนบ้านสวนค่ะทางเหนือเรามีภูมิอากาศที่อำนวยต่อการสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็วัตถุดิบในการทำอาหารค่อนข้างเยอะนะคะมีการปลูกผักที่หลากหลายแล้วก็เป็นที่น่าสนใจรวมทั้งสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายค่ะรวมทั้งอาหารของทางเหนือไม่ค่อยจัดจ้านนะคะทานง่ายแล้วก็ทานได้ในหลายๆวัยค่ะคือได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยสมัครเข้าร่วมกับทางโครงการพอได้เข้าไปศึกษาก็ทำให้มีความรู้ที่ค่อนข้างเยอะค่ะคือเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์กับทางกิจการมากเพราะว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของอาหารแล้วก็สามารถทำใหเราลดต้นทุนของวัตถุดิบได้เนื่องจากว่าเราสามารถใช้วัตถุดิบได้ค่อนข้างที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้การสูญเสียทำให้การยืดอายุของวัตถุดิบเนี่ยได้นานขึ้นค่ะก็ผลกำไรก็มีมากขึ้นค่ะคือจริงๆแล้วมีลูกค้าหลายท่านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่รักสุขภาพอาจจะรู้สึกว่าฮังเลก็อยากทานแต่ว่าพอมันเป็นหมูหรือมี3ชั้นก็อาจจะแอบกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยลองปรับมาดูว่านำฮังเลมาเสริมกับเมนูปลาให้สามารถทานได้หลากหลายขึ้นค่ะค่ะตัวหลักก็คือปลานะคะปลากระพงเราใช้ปลากระพงน้ำจืดที่ได้จากบ่อฟาร์มในเชียงใหม่ตัวซอสเองเราก็ใช้วัตถีปลูกในท้องถิ่นเรานะคะตัวข้างเคียงของตัวเมนหลักก็คือผักเจียงดาซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราสามารถหาทานได้แล้วก็เป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าผักตัวนี้เนี่ยชอบอากาศค่อนข้างเย็นเราเสริมด้วยเมนูข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวก่ำดอยสะเก็ดซึ่งถูกพัฒนาโดยคณะเกษตรมช.ตัวเนี้ยได้รับรางวัลเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานค่ะก็จะน้ำตาลไม่สูงก็คิดว่าเอามารวมกันก็น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็ทำสต็อกนะคะเราก็ใช้เป็นสต็อกปลาซึ่งใช้จากส่วนปลาที่เราไม่ได้ใช้นะคะเช่นหัวเช่นก้างมาทำสต็อกเตรียมน้ำสต็อกเสร็จแล้วแล้วก็มาเคี่ยวในส่วนของซอสทางเลส่วนวัตถุดิบพวกนี้ก็จะมีน้ำพริกแดงนะคะก็จะมีหอมแดงมีขิงฝอยที่เอามาเสริมในตัวซอสแล้วก็ปรุงด้วยมะขามเปียกเกลือน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวให้งวดเราก็จะต้องดูให้กำลังพอดีไม่ให้ตัวซอสมันหนืดมากเกินไปเมื่อเตรียมซอสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาปั่นเพื่อที่จะให้เกิดความเนียนหลังเราจากเตรียมซอสเสร็จแล้วก็มาเตรียมปลาเราก็จะเสียหนังให้กรอบอบไฟบนไฟล่างให้มันสุกเสมอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมในส่วนของผ
ผักเจียงดาซึ่งเราจะมาทานคู่กันนะคะก็ในส่วนของเจียงดาเนี่ยเราก็จะผัดคั่วกับไข่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวก่ำดอยสะเก็ด

0: จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ซอสนะคะเพราะว่าคือต้องมีความใส่ใจในการเคี่ยวให้มันพอดีนะคะปรุงรสให้มันพอดีเหมาะกับการทานคู่กับปลาแล้วก็ข้าวกล่ำคือในตัวซอสจะมีความหอมในกลิ่นเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะออกรสเปรี้ยวหวานนิดนึงทานกับเนื้อปลานุ่มๆทานกับเครื่องเคียงที่เป็นผักสมุนไพรรสชาติมันจะลงตัวค่ะมันจะละมุนกลมกล่อมจริงๆแล้วเมนูนี้นะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องไม่ทานหมูไม่ทานมันมากหรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกให้กับคนที่รักสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทานได้คือปลากระพงตัวนี้นะคะเป็นปลาที่ทางคณะเกษตรได้ทำการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่คือในการเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นปลาที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดนะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างในแง่ของความสดใหม่ของตัววัตถุดิบโดยเฉพาะอย่างพืชผักหรือว่าเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ต้องเดินทางมาไกลทั้งนี้ในการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นก็จะเป็นการส่งเสริมให้ทางผู้เพาะเลี้ยงอะค่ะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
1: การนำปลามาประยุกต์กับความเป็นฮังเลจนเกิดเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวโดยการเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อปลาราดด้วยน้ำซอสฮังเลที่แม้จะไม่ใช่รูปแบบของเมนูแกงฮังเลโดยตรงแต่ยังคงความเป็นฮังเลไว้อย่างครบถ้วนถือเป็นเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปลาถือเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูแต่การที่พันธุ์ปลาพื้นเมืองยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อคุณค่าจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำที่สามารถยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้านให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างงดงามอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นปลากาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเพียเป็นปลาประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นปลาน้ำจืดตัวขนาดใหญ่เนื้อเหนียวซึ่งพบเจอมากในแม่น้ำปิ่งเป็นปลาที่นิยมนำมาทำเมนูอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายซึ่งให้รสชาติที่อร่อยเลยทีเดียวล่ะครับ
2: ชื่อสุทธินันท์สิริสวัสดีกุลค่ะชื่อเล่นว่าพิรุธค่ะก็เดิมที่นี่เราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่ะทำเป็นเกษตรก่อนเริ่มจากทำเป็นเกษตรผสมผสานแล้วคือตอนหลังเราดูว่าที่นี่คือแหล่งน้ำดีแล้วก็ด้วยว่ามีทางมหาลัยกับทางของประมงเข้ามาช่วยส่งเสริมและโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์น้ำก็เลยมาเริ่มจากเรื่องของการทำเรื่องของปลาเนี่ยค่ะที่นี่เราเริ่มต้นด้วยของปลานิลค่ะเป็นเพาะพันธุ์ปลานิลก็จะมีปลานิลดำปลานิลแดงค่ะแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของปลาสลิดค่ะซึ่งเราได้รับมาตรฐานเป็นประมงอินทรีย์ค่ะแล้วก็ความตั้งใจของนี่คือว่าเราอยากจะทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้ของอินทรีย์ค่ะว่าคือมันสามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีได้อาหารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่เราเริ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีเรื่องของปลาเพี้ยแล้วก็ปลากดคังค่ะแล้วก็ปลากระพงเราเริ่มร่วมมือกันกับของทางท่านอาจารย์ของมหาลัยมช.นะคะเข้ามาก็ลองให้เราทดลองเลี้ยงเพราะว่าเป็นปลาชนิดจริงๆไม่ใช่ชนิดใหม่แต่ว่าเป็นชนิดใหม่สำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มรู้จักมันก็เลยอาจารย์ก็มีตอนที่เราเริ่มทำก็คือจะมีมาสอนเราก่อนว่าปลาแบบนี้เป็นยังไงนิสัยเป็นแบบไหนอาหารที่เขาต้องกินเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเอาพันธุ์ปลามาให้จริงๆง่ายนะคะปลาด้วยว่าของเราอย่างที่บอกเราอยู่เป็นระบบธรรมชาติเนาะก็เช้ามาเราก็มาเดินดูรอบฟาร์มโดยปกตินะคะแล้วก็จัดการให้ออกซิเจนก็คือจะมีบ้างมีของการเปิดให้ออกซิเจนบ้างเนื่องจากเราใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยก็มีทางท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เรื่องพลังงานมาช่วยแล้วก็ไปหาอาหารจริงๆหาอาหารที่นี่คือเราไม่ได้ไปซื้อจากข้างนอกเลยแหล่งก็คือจากในนี้เลยค่ะก็จะเป็นแหนเป็ดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ให้ตามบ่อเลยค่ะ
1: Thank you.
2: จริงๆปลาทุกประเภทมันมีความอร่อยในตัวค่ะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละปลาแต่ละประเภทก็จะมีนะคะแต่ว่าเนื้อปลาของแต่ละที่เนี่ยอย่างเช่นปลานิลเนี่ยคนจะติดภาพว่าเอ้ยคือปลานิลมันจะมีกลิ่นดินหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าย้อนกลับมาแล้วมันก็อยู่ที่อาหารอยู่กับแหล่งน้ำอยู่กับภาชนะที่ใช้ในการเลี้ยงอย่างของเราเป็นระบบอินทรีย์เราให้อาหารธรรมชาติเราเลี้ยงในระบบปิดด้วยแล้วก็ในบ่อดินด้วยมันก็จะลดเรื่องของกลิ่นคาวปลาลงไปได้อะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเราเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใช้อาหารธรรมชาติเป็นหลักเลยพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บอยากให้เห็นว่าความแตกต่างของเนื้อที่มันเกิดขึ้นจากการที่ต้องไปซื้อต้นทุนอาหารที่เป็นอาหารเม็ดกับการที่เลี้ยงเป็นระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็สามารถให้รสชาติที่อร่อยความเป็นปลาของตัวเขาเองเพราะว่าจริงๆคือปลาพวกนี้มันก็อยู่ตามธรรมชาติเนาะแต่ว่าเราอ่ะได้เอาไปพัฒนาต่อเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มคราวนี้เราก็เอามากลับดูว่าถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังเจริญเติบโตได้ความที่เป็นของเขาก็ยังอยู่ของเราอย่างที่บอกอะค่ะว่าจริงๆส่วนนี้เราทำเป็นเรื่องของเกษตรผสมผสานมาก่อนเราได้รับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะพอตอนหลังเราก็ขยับมาเป็นเรื่องของเข้าสู่ของเรื่องของการเลี้ยงปลาเนาะตรงนี้ค่ะที่เริ่มเป็นประมงแบบว่าเรื่องของการเลี้ยงปลาขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นนะคะโดยที่มีติดต่อกับทางมหาลัยของทางหน่วยงานรัฐเข้ามาอบรมให้ชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องของการตลาดเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์เนี่ยค่ะเรื่องการมีมาตรฐานมันมีผลมากเวลาเราจะค้าขายหรือเราจะไปเจรจาต่อรองกับใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดเมื่อเวลาเราพูดว่ามีมาตรฐานเกิดขึ้นเราก็จะเข้าง่ายเข้าถึงได้มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งพยายามให้ในชุมชนเหมือนว่าการเอื้อมถึงของมาตรฐานนี่คือมันง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ยากเกินไปอะค่ะก็โดยเอาที่นี่เป็นต้นแบบว่าจริงเนี้ยเราก็อยู่แบบธรรมชาติคือไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเดินไปไหนก็ไม่ได้มียาเคมีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลักก็อย่างแรกถามว่าเราในฐานะจริงๆต้องบอกว่าในฐานะเกษตรกรดีกว่าค่ะเรามีหน้าที่เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตเนาะผลิตวัตถุดิบต่างๆอะค่ะด้วยว่าประมงอินทรีย์อะค่ะมันมีตัวเลือกที่น้อยมากคือมาตรฐานของแต่ละฟาร์มที่ได้เนี่ยคือมันยังน้อยอยู่เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้ง่ายแล้วเราทำอาหารที่ดีแล้วโดยมีงานวิจัยเข้ามารองรับแล้วอาหารที่เราส่งต่อเนี่ยค่ะคุณกินได้อย่างปลอดภัยแบบว่าเชื่อใจได้รสชาติอาหารที่เราคิดว่าดีกว่าปกติจากการที่จะต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาแบบนี้ค่ะแล้วการส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคือเราให้สิ่งที่ดีคนรับก็จะได้รับสิ่งที่ดีไปอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยว่าเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้แล้วก็อย่างเงี้ยคือเหมือนเราเป็นตัวเล็กๆเป็นฟันเฟืองเล็กๆมากสำหรับในการที่จะทำอาหารดีๆส่งต่อผู้บริโภคเลยค่ะอันนี้คือความตั้งใจเลยค่ะ
1: เมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าหลามปลาซึ่งถูกคิดค้นและรังสรรค์เมนูโดยเชฟจรัญนั่นเองครับ
3: สวัสดีครับผมเชฟจรัญจากร้านเฮิร์นม่วนใจครับสำหรับเสน่ห์ของอาหารเหนืออาหารล้านนานะครับเป็นอาหารสมุนไพรครับส่วนใหญ่วัตถุดิบใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทำให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศเขามากินแล้วเขาชอบครับ

ำหรับวัตถุดิบภาคเหนือนี่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบเอามาทำคือของป่าของบ้านของอะไรที่สวนหรือมันออกมาอย่างเช่นลาบที่ชื่อเสียงโด่งดังก็ใช้วัตถุดิบจากป่ามันเป็น

2536จากนั้นมาอาหารเหนือเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นและหลายๆประเทศเขาก็มาได้กินอาหารเหนือครับคือผมพยายามจะเอาอาหารเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็ว่าได้ก็เอามาผสมผสานเอามาอัดแอปเอามาทำให้มันไม่เหมือนเดิมครับถ้าอาหารเหนือเหมือนเดิมเราอาจจะได้ราคาไม่เท่าไหร่ครับและคนจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็พอดีผมได้รับรางวัลมิชลินทางมช.ข้อสนใจแล้ววันนั้นมีงานของมิชลินให้ผมไปคุยเรื่องที่มาที่ไปของการได้มิชลินก็เลยเอาร้านเฮือนบ้านจ่ายเข้าร่วมโครงการวันนี้เราจะมาทำเมนูหลามปลาครับจากร้านเฮือนม่วนใจครับสมัยผมเป็นเด็กครับผมไปหากระบอกไม้ไผ่ที่ต้นน้ำครับพอดีต้นน้ำนั้นมันมีแหล่งปรากฏเยอะมากกับปลาเพี้ยที่เขาชอบเอามาลาบพอเดินไปเราก็เอ๊ะวันหลังเราก็หาอุปกรณ์หาปลาไปด้วยเผื่อจะได้เอามาทำผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นอุปกรณ์ผมก็เลยตัดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เตรียมเครื่องแกงจากบ้านไปแล้วก็เผากันอยู่ตรงใกล้ๆที่เราไปหากระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่ามันอร่อยครับก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเอามาทำครับผมคือเนื้อปรากฏผมว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ำเชี่ยวใช่ไหมครับมันไม่ค่อยมีมันนะครับมันปลามันจะเนื้อมันจะดีครับไม่มีมันเหมือนปลาสวายปลาอะไรอย่างอื่นนะครับเนื้อมันจะมีแต่เนื้อแล้วมันอร่อยดีครับมันไม่เละครับมีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยวัตถุดิบเอาไม่ยากครับหาที่ท้องถิ่นแล้วครับมีบ้านผมก็ปลูกพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดงมีขมิ้นมีใบขิงมีใบปุนเลยใบอะไรที่ว่าตัดคาวครับเอามาใช้หมดนะครับแล้วก็เอามาผสมพวกกะปินิดหน่อยครั้งแรกเราก็ทำปลาก่อนทำเป็นชิ้นๆไปครับ

เสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยมะกรูดแล้วก็เอาสมุนไพรเพิ่มมาโขกแล้วก็เตรียมพวกต้นหอมผักชีใบขิงมาคลุกกันคลุกกันแล้วก็ยัดกระบอกครับผม

จุดเด่นเหรอครับมันเอาไปเผาแล้วมันหอมครับหอมสมุนไพรหอมเครื่องแกงหอมแล้วกินสดๆใหม่ๆโอ้หอมครับหอมมากครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติของใบขิงที่หอมนะครับหอมแล้วขมิ้นพวกอะไรเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงครับมันเข้ากับตัวปลาพอดีครับผมมันจะหอมเราเหมือนเราไปเผาเนี่ยมันจะหอมกว่าเราไปทำใส่หม้อเอาไปแกงเอาไปคั่วครับถ้ากระบอกไม้ไผ่มันมีความหอมอยู่กระบอกไม้ไผ่ด้วยครับเคยกินข้าวหลามไหมครับเราเอาข้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มันจะหอมหอมไม่เหมือนเราไปหุงไปอะไรอะครับคือมันจะหอมแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วมันจะได้อรรถรสมากเลยครับเวลาเรากินเข้าไปกับเราทำกับหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยกับเราเอาไปทำกับกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมทำตอนนั้นให้อาจารย์ไปชิมแล้วครับผมเอาไปให้ลูกค้าชิมครับปรากฏว่าลูกค้าติดใจครับถามผมก็ขายดีครับแล้วขายดีก็ชาวบ้านก็ขายให้ผมได้เยอะทุกวันนี้ผมเหมือนช่วยชาวบ้านแถวรอบบ้านที่อำเภอผมก็ไปหาซื้อพวกของที่มาจากสวนจากป่าจากธรรมชาติเมื่อก่อนเนี่ย

0: ไม่ค่อยจะได้ขายอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็ดีใจว่าผมทำร้านเฮือนมุ่นใจผมได้เผยแพร่อาหารเหนือให้คนรู้จักอย่างสมัยก่อนผมไปกินอาหารต่างชาติหรืออาหารอะไรมีคิวกันผมไม่นึกว่าร้านอาหารเหนือของผมจะมีคิว
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างหลามปลาเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมากเลยแหละครับคุณผู้ชมจัดว่าเป็นเมนูที่สื่อถึงคุณค่าของปลาท้องถิ่นได้อย่างลงตัวและยังเป็นการอนุรักษ์เมนูพื้นเมืองให้ยังคงอยู่ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิธีการประกอบอาหารและรสสัมผัสที่ลงตัว

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่มีการนำปลามาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและคนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงโรคนะคะที่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นแล้วก็จะเกิดความกังวลใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะนั่นก็คือโรคผิวหนังนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอพูดถึงโรคผิวหนังแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงแค่เรื่องของสิวฝ้ากระความหมองคล้ำของใบหน้าซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายโรคเลยล่ะค่ะที่อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะสูญเสียความมั่นใจและบุคลิกภาพและยังรวมไปถึงอาจจะเสียสุขภาพจิตได้ถ้าเกิดเป็นมากขึ้นนั่นเองจะมีโรคอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนถามนะคะจากวิทยากรในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาถิตวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: อาจจะโรคเบื้องต้นนะคะที่ผักหวานได้พูดถึงก็จะมีพวกเรื่องของสิวฝ้ากระนู่นนี่นั่นแล้วยังมีโรคชนิดไหนอีกบ้างคะที่เกิดขึ้นในประเทศเราบ่อยบ้าง
1: ก็ถ้าพูดถึงโรคผิวหนังนะคะอยากจะแบ่งใหญ่ๆออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะง่ายๆก็คืออย่างโรคติดเชื้อเนี่ยรู้จักหลายโรคใช่ไหมคะเชื้อโรคก็มีหลายแบบถ้าเป็นพวกเชื้อราก็จะเท่าที่คนอื่นรู้จักกันบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆก็คือกรากเกลื่อนถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็จะเป็นพวกเริมพวกหูดนะคะหรือพวกปรสิตพวกแมลงก็จะเป็นหิดเหานะคะพวกนี้ก็เป็นในกลุ่มของโรคติดเชื
0: ้
1: อส่วนโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยที่พบบ่อยๆก็ผิวหนังอักเสบใช่ไหมคะสะเก็ดเงินด่างขาวลมพิษสิวฝ้านะคะก็หลายโรคอยู่เหมือนกัน
0: หลายโรคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละโรคเรามาเริ่มกันที่โรคกรากเกลื่อนก่อนละกันค่ะโรคกรากเกลื่อนค่ะนะคะมันเริ่มต้นมาจากอะไรคะ
1: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงคือกรากเนี่ยมันก็จะเป็นโรคติดเชื้อรานะคะลักษณะของมันก็คือเป็นวงเหมือนวงแหวนตอนแรกๆเริ่มอาจจะเป็นเหมือนตุ่มยุงกัดธรรมดาแต่เวลาขยายเนี่ยจะขยายออกเป็นวงขึ้นเรื่อยๆพวกกรากพวกนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อราอาจจะอยู่ในคนก็ได้อยู่ในสัตว์ก็ได้หรืออยู่บนพื้นดินก็ได้การที่เราไปติดมาก็คือเวลาเชื้อโรคอยู่กับเราจะต้องมีความชื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นกรากก็มักจะเป็นตรงรักแร้เป็นแถว
0: ก็คือต้องมีความช
1: ื้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องชื้นนิดนึงอบอยู่
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นโรคกรากส่วนโรคเกลื้อนเกลื้อนนี่อาจจะเคยเห็นมั้งคะมีบ่อยมากเลยนะคนเป็นเกลื้อน
0: ถ้ารับตรงๆเลยนะคะอาจารย์หนูแยกกรากกับเกลื้อนไม่เคยออก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือเกลื้อนเนี่ยจะเป็นดวงๆนะคะก็จะเป็นบริเวณที่หน้าอกหรือหลังเราจะพบบ่อยในคนอ้วนคือผิวมันหรือว่าคนที่ทำงานแล้วเหงื่อออกมากๆอะค่ะนักกีฬาก็เจอได้ค่ะคนทำงานแบกหามคนที่เหงื่อเยอะๆเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นเกลื่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้เชื้อราไม่ได้มาจากที่อื่นแต่ว่าเชื้อราอยู่ที่ตัวเราเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามชื้นแฉะเราก็จะเป็นดวงขึ้นมาก็มักจะเป็นที่แถวเนี้ยค่ะแถวที่ชื้นๆทั้งหลายแหล่
0: แล้วอาการเริ่มต้นมันจะเป็นยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์
1: ถ้าสำหรับเกลื่อนนี่ก็ค่อยๆเห็นเป็นดวงเป็นสีเปลี่ยนเฉยๆอะค่ะไม่อาจจะคันหรือไม่คันก็ได้แต่ว่าพอเรามารู้อีกทีก็อาจจะขาวไปละเป็นจุดๆขาวๆเต็มไปหมดหรือว่าเป็นจุดดำจุดสีแดงก็ได้เกลื่อนก็อาจจะมีหลายสีอะค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างกรากล่ะคะอาการเริ่มต้นมันจะคันขึ้นทันทีเลยไหม
1: กรากจะคันค่ะก็จะเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างที่ว่าแล้วก็ขยายออก
0: ทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองจากทั้งกรากและเกลื่อนยังไงบ้างนะคะในเมื่อบ้านเราค่อนข้าง
1: ร้อนใช่ไหมคะก็คือถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องชื้นแฉะบ่อยๆอะค่ะพยายามเลี่ยงกิจกรรมนั้นถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างพวกนักกีฬาอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาว่าเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะคะคืออาจจะไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แต่ว่าขอเป็นว่าให้แห้งๆไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าใช้ผ้าขนหนูอะค่ะซับให้แห้งถ้าเราอ้วนมากเราก็ต้องลดความอ้วนอะค่ะเพราะอ้วนเนี่ยทุกอย่างก็จะหนีบไปหมด
0: เหมือนเนื้อหนีบ
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อหนีบไปหมด
1: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นแล้วต้องพยายามระวังอย่าใช้สิ่งของอย่างพวกกรากอะค่ะอย่างอาจจะเคยได้ยินสังคังเป็นที่ขาหนีบอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใช้สิ่งของร่วมกันใส่กางเกงร่วมกับผู้อื่นกางเกงในกางเกงอะไรใช้ร่วมกันใช้กางเกงขาสั้นกางเกงขายาวร่วมกันบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะติดเชื้อของเขาได้
0: ถ้าเป็นโรคติดต่อด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วเนี่ยขั้นตอนวิธีการรักษาจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2โรคน
1: ี้จริงๆมันมียาทานะคะอยากแต่แนะนำว่าเนื่องจากว่าโรคผิวหนังมันเยอะมากอย่าลองใช้ยาเองเลยค่ะกี่โรคไปหาหมอก่อนดีกว่าให้แน่ใจก่อนว่าเนี่ยเป็นกรากหรือเป็นเกลื่อนเพราะว่ายามันก็อาจจะคนละแบบ
0: นี่แค่กลากเกลื่อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีเรื่องให้เราเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแยกแยะแล้วแหละว่าอันไหนกลากอันไหนเกลื่อนแล้วนะคะยังไม่พอค่ะมาถึงอีกหนึ่งโรคนะคะที่แค่พูดชื่อมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วโรคเริมค่ะ
1: ใช่เริมเป็นไวรัสอะไรเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเวลาเกิดเนี่ยอาจจะติดตั้งแต่เด็กๆนะคะตอนแรกๆอาจจะไม่มีอาการแต่ว่าตอนที่เรามาเห็นกันเนี่ยก็คือเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาที่มุมปากบ้าง
0: คือเริมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นบริเวณปาก
1: มีสองชนิดอะค่ะชนิดหนึ่งเนี่ยเกิดแถวปากกับเกิดตามตัวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งคือเกิดที่อวัยวะเพศมันจะต่างกันนิดหนึ่งไอ้ตรงที่เกิดตามปากแถวรอบปากเนี่ยอาจจะเกิดจากกินอาหารร่วมกันกินอาหารร่วมกับคนที่เป็นโรคอะค่ะนะคะโดยที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ช้อนภาชนะเนี่ยใช้ช้อนเข้ามากินช้อนเราดูดใช้หลอดดูดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ติดได้หรือจูบก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่อวัยวะเพศเนี่ยก็เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ลักษณะเหมือนกันเลยก็คือว่าค่อยๆเริ่มเป็นตุ่มเล็กๆต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสอะค่ะไม่ถึง7วันนะคะตุ่มมันก็จะตกสะเก็ดอาจจะแสบๆยิบๆนิดนึงอะค่ะส่วนใหญ่คนก็จะไม่ชอบเพราะมันเห็นชัดถ้าอยู่ที่หน้า
0: และเห็นว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยหรอคะโรคเริม
1: ค่ะคือจริงๆคือเชื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่ปมประสาทซ่อนอยู่อาจจะซ่อนนานมากอะค่ะซ่อนได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเองอ่อนแอเช่นเครียดอดนอนโดนแดดมากๆหรืออาจผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเชื้อมันก็สามารถออกมาที่ผิวหนังได้ก็จะเป็นโรคให้เห็น
0: นี่หมายความว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยผักติดเชื้อมามันอาจจะไม่ได้แสดงอาการตุ่มเติมอาจจะไม่ได้ขึ้นมาทันท
1: ีก็ยังไม่ขึ้นค่ะ
0: อาการจะแสดงออกมาก็คืออ่อนแอเมื่อไหร่ร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีเมื่อไหร่ก็จะแสดงอาการออกมาเมื่อนั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีวันหายขาดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะหูน่ากลัวมากเลยแล้วถ้าสมมติว่าเกิดซวยเป็นโรคเริมขึ้นมาจริงๆภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะ
1: คืออย่าไปเรียกว่าซวยเลยใครๆก็เป็นได
0: ้
1: นะคะ
0: ที
1: ่แต่มันไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าภูมิเราปกติอะค่ะจริงๆไม่ต้องไปหาหมอเลย7วันก็หายเองแต่ว่าถ้าภูมิเราผิดปกติเช่นเรากินยากดภูมินะคะหรือว่าเรามีโรคอะไรที่ภูมิต่ำเช่นโรคติดเชื้อเอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคภูมิต้านทานบกพร่องอื่น
0: ๆ
1: มันก็มีโอกาสที่มันจะกระจายเป็นมากได้แต่อย่าไปพูดถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวกลัวกันไปเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะหายเองค่ะไม่เป็นไร
0: เพราะว่าพอพูดถึงโรคเริมแล้วหลายๆคนก็จะมุ่งไปทางเรื่องของการติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยก็เลยจะรู้สึกว่าน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะคะ
1: แล้วเป็นที่ปากเดี๋ยวใครหาว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นจากกินเป็นจากใช้ของร่วมกัน
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคเริมได้ยังไงบ้างนะคะคุณหมอ
1: ก็คงจะต้องอย่างที่ว่าเวลากินมีช้อนกลาง
0: กินร้อนช้อนกลาง
1: ใช่แล้วแล้วก็ล้างมือด้วยคือถ้าเราเป็นเราก็อย่าระวังอย่าให้ไปติดคนอื่นเพราะบางทีเราเป็นแล้วก็แกะตัวเริมของเราเองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปป้ายไว้นะคนอื่นก็มีสิทธ
0: ิ์ป้ายมุกน้ำโต๊ะตาม
1: แล้วจริงจริงจริงคือ
0: ไม่
1: ง่ายขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าป้ายช้อนป้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นก็มากินต่อ
0: ค่ะโอ้อันตรายนะคะอ่ะโรคที่2แล้วนะคะกับโรคเริมนี่ก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่ามันไม่ใช่แค่โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะทำให้เราเป็นได้มาต่อกันที่โรคที่3มากดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเป็นและก็ต้องรู้จักกับเป็นอย่างดีนะคะกับโรคหิดและก็โรคเหาเรามาเจาะกันที่หิดก่อนละกัน
1: ได้ค่ะเพราะว่าหิดเนี่ยจะเป็นโรคที่อยู่ในคนกลุ่มใหญ่ๆมักจะเป็นในเด็กอะค่ะอยู่ในเนอร์เซอรี่หรือว่าผู้ใหญ่ที่อยู่รวมๆกันหมู่มากแมลงพวกนี้มันชอบอยู่กับคนเท่านั้นแต่มันเป็นแมลงตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เวลามันอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะขุดรูเพื่อไข่อยู่ในผิ
0: วหน
1: ัง
0: ของเรา
1: ตัวมันเองเนี่ยชอบตรงที่อุ่นๆเพราะฉะนั้นผื่นเนี่ยก็จะเป็นแถวบริเวณง่ามนิ้วนะคะรักแร้สะดือขาหนีบตรงที่อุ่นๆน
0: ะ
1: คะแล้วคนไข้จะคันมากถ้าเคยได้ยินสมัยก่อนนี้ที่มีเป็นหิดไปติดใครมาพอถึงศาลามานั่งเกาหิดนะคะก็คือต้องเกาอย่างเดียวเลยคันจริงๆหิดพวกนี้เนี่ยไม่อันตรายแต่ประวัติก็คือว่าจะได้ประวัติว่าคนในบ้านอ่ะเป็นร่วมด้วยไม่ใช่คนเดียวถ้าเราคันอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ไม่ใช่หิด ส่วนใหญ่มันก็มีโรคอื่นเยอะแยะนะคะที่คันจะได้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกลับไปบ้านใครคันบอกว่าเป็นหิดหมดเลย
0: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นก็คือจะเป็นกันทั้งบ้าน
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นเยอะเพราะว่าเป็นหลายคนเพราะมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วตัวเราเองจะไปเอามาจากใครก็ต้องไปเอามาจากคนใกล้ๆคือไม่ใช่ว่าหิดมันอยู่ตามที่พักหรืออะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นมักจะเป็นหลายๆคนด้วยกันนะคะแล้วก็คันมากกลางคืน
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดอาการคันขึ้นมาอย่างนี้สามารถรักษาด้วยตัวเองได้ไหมคะซื้อยามาทาเองได้ไหมคะ
1: ไปหาแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: ทุกคนเลยมันคันแค่นี้ก็เลยซื้อยามาทาเองดีกว่า
1: เพราะบางทีมันคนละโรคค่ะอย่างถ้าโรคติดเชื้ออย่างที่บอกถ้าโรคไม่ติดเชื้อก็ยังคันโรคติดเชื้อก็คันแล้วเราจะไปซื้อยาอะไรมาติดเชื้อก็มีตั้งหลายอย่างเดี๋ยวมันจะผิดเชื้อค่ะขอว่าถ้าท่านผู้ฟังนะคะถ้าเป็นโรคผิวหนังอะไรอยากจะให้ไปเจอแพทย์อะค่ะก่อนแล้วถ้าสมมติแพทย์บอกว่าเป็นโรคอะไรแล้วเนี่ยอยากจะมาซื้อยาต่อหรือว่ามันเป็นของเดิมเคยเป็นมาแล้วมันเป็นซ้ำๆซากๆก็ไปซื้อยาได้แล้วพอตอนนั้นเรารู้แล้วคือโรคผิวหนังเนี่ยอาจจะง่ายกับทุกคนนะคะเพราะมันมองเห็นถ้าเห็นเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อยาได้เดี๋ยวนี้คนไข้เก่งนะคะไปเทียบรูปกับในอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อย
0: โรคด้วยตัวเอง
1: ใช่แล้วค่ะเรียบร้อยหมดเลยบางทีมาแทบจะบอกหมอเลยว่าเป็นอะไร
0: โอ้แต่บางทีอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ได้เชื่อได้ 100% เท่าไหร่นะคะบางทีเราอาจจะเป็นแค่นิดเดียวแต่กลายเป็นว่าพอไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูกลายเป็นโรคอะไรใหญ่โตไปเลยใช่ไหมเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: กลัวเข้าไปใหญ่
0: พบแพทย์ให้วินิจฉัยให้ถูกโรคคือดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะโรคหิดไปแล้วอีกหนึ่งโรคยอดฮิตค่ะโรคเหาอันนี้นี่รู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนเด็กๆ เคยเป็นคนหนึ่งนี่ติดกันทั้งห้องเลย
1: ใช่ค่ะเหานี่ไม่ว่าอายุไม่ใช่อายุไม่ว่าจะรวยจะจนเป็นเหมือนกันหมดนะคะ
0: มันเริ่มต้นสาเหตุมันจากอะไรคะ
1: เขาก็มาแมลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าแมลงชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในเด็กซะส่วนใหญ่เพราะเด็กเนี่ยหัวติดกันไปไหนไปด้วยกันนอนด้วยกันเล่นด้วยกันใกล้ๆเลยเพราะฉะนั้นติดง่ายจากคนนึงไปอีกคนนึงผมติดกันก็เป็นแล้วค่ะแล้วเด็กๆจะขี้เกียจสระผมถ้าเป็นเราผู้ใหญ่เราอาจจะสระวันเว้นวันแต่เด็กๆนี่7วันสระทีก็มีเพราะฉะนั้นพอเหามันอยู่มันก็ชอบอะค่ะไม่มีการหวีไม่มีทำอะไรเลยเหาก็อยู่จากหัวนี้ติดไปอีกหัวนึงใกล้ๆ
0: เขาบอกว่าจะกระโดด
1: จริงๆไม่กระโดดไม่ถึงขนาดนั้น
0: หนูอย่างพักเนี่ยเคยเรียนประจำเพราะฉะนั้นเป็นกันทีจะเป็นยกห้องเลยแล้วเราก็จะได้ยินครูพูดว่าเหามันกระโดดข้ามหัวได้อันนี้นี่คือเรื่องจริง
1: ไม่กระโดดค่ะจริงๆแล้วคือเราโรงเรียนประจำเรานอนด้วยกันแล้วก็หัวติดกันจริงๆหัวติดกันตลอดเวลาเลยแล้วเป็นเพื่อนกันนี่จะต้องกอดกันเวลาอยู่โรงเรียนประจำนี่จะได้จะรู้แล้วค่ะใช่ไหมคะต้องกอดกันต้องแบบนอนก็ต้องนอนด้วยกันเพราะฉะนั้นหิดมันก็ตะเหาค่ะเหาโทษมันก็จะไต่ไปจากอีกคนนึงไปอีกคนนึงได้
0: เขาไม่กระโดดแน่นอน
1: ไม่กระโดด
0: แต่ความใกล้ชิดจะทำให้เขาสามารถเดินทางสู่
1: ใช่ค่ะบางทีก็ใช้ผ้าเช็ดตัวหรือว่าหวีอะค่ะอยู่ด้วยกันก็ใช้ร่วมกันทีนี้หวีจากคนนึงมีแมลงติดอยู่ไปหวีอีกคนนึงก
0: ็ติด
1: ค่ะเพราะมันเป็นแมลงมันก็ไปอีกหัวนึงสบาย
0: อย่างนี้เห่าเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเลยไหมคะอย่างที่เคยได้มาก็จะมีใบน้อยหนามีหวีเสนียดอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือถ้าเราอยากจะรักษาเองจริงๆก็ได้เพราะเห่าเนี่ยจริงๆการวินิจฉัยเนี่ยก็วินิจฉัยด้วยตัวเองอยู่แล้ว คือเห็นตัวก็รู้แล้วว่าเหาไม่ค่อยผิด
0: เห็น
1: ไข่ก็รู้ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆ เป็นเราก็รู้แล้วคือการถ้าจะหวีอย่างเดียวนะคะหวีเสนียดอย่างเดียวก็ได้เพราะมันเป็นการหวีแล้วกำจัดทั้งไข่ทั้งตัวแมลงออกไปก็ควรจะหวีสักวันเว้นวันนะคะผีหวีทุกวันจนกว่าจะไม่มีทั้งไข่แล้วก็ตัวประมาณสัก2อาทิตย์อะค่ะเพราะว่าไข่เนี่ยกว่ามันจะฟักเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ถึงจะเป็นตัวโตตัวแก่นะคะในขณะที่ถ้าเราใช้ยาก็ยังต้องหวีนะคะเพราะว่ายาส่วนใหญ่เนี่ยฆ่าเฉพาะตัวแมลงไม่ได้ฆ่าไข่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หวีอีกอาทิตย์2อาทิตย์หน้ามันก็กลับมาอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งอาจจะต้องใช้ยาร่วมกับหวีบางคนเขาก็ใช้เป็นแค่พวกคอนดิชันเนอร์
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องใช้ยาอะไรก็ได้เด็กๆอะค่ะก็เอาคอนดิชันเนอร์มันจะลื่นๆนะคะใช้คอนดิชันเนอร์มาก่อนแล้วค่อยสางง่ายๆเหานี่ง่ายสุดเลยค่ะอันนี้แนะนำว่ารักษาเองก็ได้ค
0: ่ะอย่างนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำไหมคะมันอาจบางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเหลือเกินกับการที่จะไม่ให้เราเนี่ยได้เจอกับเหาจะมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะ
1: เราคงต้องพยายามถ้าเด็กอ่ะมันเล่นด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรักษาอาบสระผมสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเราเป็นเราก็ควรจะระมัดระวังไม่เอาของใช้ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนใช้นะคะรวมทั้งการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกันการใช้หวีร่วมกันไม่ควรจะใช้เลยค่ะ
0: ค่ะ โอ้โหนี่โรคเหานะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะมาถึงอีกหนึ่งโรคดีกว่าที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกับโรคผิวหนังอักเสบค่ะโรคผิวหนังอักเสบมันสาเหตุเกิดจากอะไรคะหมอ
1: คือผิวหนังอักเสบเนี่ยจะมี2แบบคือเกิดจากสาเหตุภายในเป็นเองขึ้นมาก็ได้บางคนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยก็มีนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเกิดจากสารภายนอกไปโดนไปสัมผัสสารอะไรแล้วอักเสบอยากจะยกตัวอย่างพวกโลหะค่ะนิกเกิลอาจจะเคยเห็นคนแพ้ตุ้มหูของปลอมอะค่ะจะมีคนแพ้ตุ้มหูตุ้มหูก็คือโลหะพวกนิกเกิลเพราะฉะนั้นพวกนี้นอกจากมีผื่นที่หูแล้วเนี่ยบางทีก็มีที่หัวเข็มขัดเพราะหัวเข็มขัดก็เป็นโลหะผสมนาฬิกานะเครื่องประดับใส่ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพวกนี้จะคันขึ้นมา
0: ค่ะแล้วอาการของโรคผิวหนังอักเสบจะมีเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: คือมันอาจจะมีอาการได้3แบบแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะเฉียบพลันมันก็จะเป็นผื่นมีน้ำเหลืองไหลคันมากนะคะส่วนระยะกึ่งเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นผื่นแดงๆมีขุยส่วนระยะเรื้อรังมันจะเป็นผื่นหนามากแล้วก็ขุยหนาแต่ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะคันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ผิวหนังอักเสบจะค่อนข้างคันมาก
0: แล้วเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะหมอว่าเราเกิดอาการแพ้จาก
1: แพ้อะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนึงก็คือต้องใช้สังเกตเช่นบางคนใช้แชมพูสระผมบางยี่ห้อแล้วเป็นนะคะหรือว่าใช้ยาย้อมผมถ้าใช้สารธรรมชาติไม่เป็นใช้ยาย้อมผมชนิดนี้ที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีไรเป็นทุกทีก็อาจจะแพ้สารกลุ่มนี้หรือบางคนแพ้ลิปสติกนะคะใช้ลิปสติกบางสีได้บางสีไม่ได้หรือแพ้หนังแพ้ยางก็จะเป็นผื่นบริเวณที่ตัวเองใช้ขั้นที่หนึ่งสังเกตก่อนพอสังเกตได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีเทสถ้าอยากจะเทสเองเช่นเครื่องสำอางที่เรามีอยู่อยากจะลองดูบ้างอย่าไปลองกับหน้าลองกับผิวหนังอ่อนๆตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงท้องแขน
0: ตรงท้องแขน
1: ลองนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าทาทุกวันสมมติเราเคยทาสมมติสงสัยเป็นครีมทาหน้าลองมาทาเหมือนกับที่ทาที่หน้านี่แหละแต่ทาที่ท้องแขนน้อยๆนะคะอย่าทาเยอะทาเยอะเดี๋ยวผื่นเยอะก็ทานิดเดียวสัก

0: พักหนึ่งสองสามวันถ้ามันขึ้นผื่นก็แปลว่าน่าจะแพ้ผื่นก็จะเหมือนกับที่ขึ้นที่หน้า
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบด้วยตัวเองก่อนแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมคะ
0: มีค่ะก็ถ้าไปหาแพทย์เขาก็จะมีการวางสารที่คิดว่าตัวคิดว่าอยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้ชนิดนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะช่วยหมอเนี่ยก็คือต้องไปบอกว่าสงสัยจะเป็นน้ำหอมนะสงสัยจะเป็นยาครีมทาหน้านะเพราะเขาก็จะมีเซตของเขาอะค่ะจะได้ไม่ต้องทำแบบเยอะแยะไปหมดนะคะก็จะเป็นแผ่นมาแปะที่หลังแล้วก็ดูมีสารหลายชนิดพอ2วันต้องมาอ่านผลทีนึง3วันมาอ่านผลทีนึงครบอาทิตย์มาดูอีกทีนึงว่ามันมีตุ่มขึ้นตรงสารชนิดไหน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่า patch test
1: แล้วงี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างล่ะคะ
0: ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะคะไม่โดนเลยอย่างบางคนนี่จะเห็นว่าใส่ของปลอมไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ทองแท้เท่านั้น
1: อันนี้คือไม่ได้พูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงเลยเพราะเนี่ยถ้าฉันใส่ของปลอมแล้วเดี๋ยวมันผื่นขึ้นนะคือมันขึ้นจริง
0: ขึ้นจริงๆค่ะแล้วคนนั้นเนี่ยดีมากเอาไว้เทสว่าทองนี่ทองแท้
1: ทองแท้ไม่แท
0: ้ใช่ค่ะ
1: เราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เพราะฉันใครเป็นนี่โอ้โหถือว่าเป็นลาภประเสริฐเลยล่ะคุณจะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายโรคเลยนะคะมาเริ่มกันต่อเลยดีกว่ากับโรครังแคที่หน้าปกติฟังแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเอ๊ะรังแคมันเกิดที่ศีรษะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรครังแคที่หน้ามันยังไงคะ
0: จริงๆมันโรคเดียวกันนะคะรังแคที่ศีรษะหรือรังแคที่หน้าแต่ว่ารังแคที่หน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่คิ้วก็คือคิ้วก็จะคล้ายๆกับหนังศีรษะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีข้างจมูกนะคะหน้าหูหลังหูเป็นได้หมดเลยบางคนก็เป็นรอบปากด้วยปัจจัยเหมือนกันกับรังแคที่ศีรษะค่ะก็คือผิวแห้ง
1: เ
0: ครียดอดนอนหรือว่าแสงแดดก็จะเป็นตัวกระตุ้นจริงๆโรคเนี่ยเกิดเองนะคะเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเองไม่ได้มีสาเหตุภายนอกแต่ตัวกระตุ้นที่บอกมาเนี่ยจะทำให้ผื่นเหอมากขึ้นเพราะนั้นบางช่วงคนกลุ่มเนี้ยบางช่วงก็สวยเลยค่ะแต่พอหน้าหนาวหรือว่าไปฟอกสบู่มากๆทีนึงผื่นมันก็จะเริ่มคันๆขึ้นมาข้างจมูกก็มี
1: อย่างอาการคันที่ศีรษะหรือว่ารังแคเนี่ยเรายังพอรู้กันว่าอาจซื้อแชมพูสระผมขจัดรังแคมาดูแลรักษาด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงล่ะคะ
0: คือดูสาเหตุก่อนก็ได้ค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพอเครียดทีไรเป็นทุกทีเราก็พยายามอย่าให้เครียดแต่ถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองอดนอนแล้วเป็นเราก็เลี่ยงตัวกระตุ้นถ้าเลี่ยงตัวกระตุ้นเนี่ยมันมักจะเป็นน้อยลงหรือว่าถ้าเราเป็นจากแห้งน้อยๆนะคะเราสามารถใช้ครีมบำรุงผิวปกตินี่แหละทาได้กับอย่าล้างหน้ามาก
1: ค
0: ือบางคนสะอาดมากเลยค่ะล้างหน้าทั้งวัน
1: พอคิดว่าแบบล้างบ่อยหน้าจะสะอาดน่าจะดี
0: คือพวกผิวหนังอักเสบทั้งหมดเนี่ยอย่าล้างหน้าหรืออย่าล้างตัวหรือเป็นตรงไหนอย่าล้างบ่อยเพราะว่ายิ่งล้างมันจะยิ่งแห้งอะค่ะ
1: บางคนจะเข้าใจว่ายิ่งล้างยิ่งสะอาดจริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่สะอาดจริงแต่แห้งค่ะยิ่งล้างเราจะลองเรารู้เลยว่าสบู่หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทำให้ลดความมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งล้างไปอ่ะก็จะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราถูกกระตุ้นด้วยแห้งเราก็ควรจะเลี่ยงไม่ฟอกสบู่เยอะใช้ครีมบำรุงอย่าอาบน้ำอุ่นค่ะ
1: นี่ได้วิธีดูแลป้องกันตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะมากันที่อีกโรคนึงเลยโรคนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือโรคลมพิษเวลาเป็นแล้วมันจะเห่อขึ้นนะคะแล้วมันก็จะคันแล้วมันก็จะแสบไปหมดเลยอาการนี้จริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ก็สาเหตุหลักของลมพิษเนี่ยจริงๆคือแพ้ก็ได้หรือบางทีผิวไวเกินไปบางส่วนก็ไม่มีสาเหตุจริงๆอะค่ะคือมันเป็นเองทีนี้แพ้อะไรได้บ้างที่พบบ่อยจริงๆก็คือแพ้อาหารทะเลอาจจะเคยได้ยินแพ้กุ้งแพ้ปูนะคะก็แพ้อาหารทะเลหรือแพ้ยาแพ้ยาก็เป็นได้นะบางคนผิวไวค่ะโดนร้อนโดนเย็นก็ขึ้นบางคนนั่งกดทับอะค่ะ
1: ก็เป็น
0: โดนอะไรขีดข่วนก็ขึ้นนะคะ
1: หรือว่าความชื้นอะไรอย่างงี้ก็แพ้เห็นบ้างเหงื่อตัวเอง
0: ก็อาจจะไม่ใช่แพ้เหงื่อนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนอากาศ
1: ค่ะ
0: ก็เกิดมันกระตุ้นถูกกระตุ้นให้ขึ้นเพราะลักษณะของลมพิษเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากผื่นชนิดอื่นเรียกว่าชาวบ้านก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นลมพิษแน่ก็คือผื่นมันจะนูนแดงคันมากแล้วเวลาเป็นเนี่ยค่ะหายใน24ชั่วโมงนะคะ1ผื่นแต่ว่าผื่นอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนที
0: ่ไปเรื่อยๆแต่ผื่นอันสมมติเคยเป็นผื่นที่ข้อมือมันก็จะยุบไปใน24ชั่วโมงแต่มันจะเลื่อนไปเป็นตรงอื่นเรื่อยๆแล้วเวลาหายไม่มีรอยนะคะลมพิษ

0: และอย่างนี้มันจะมีระยะแล้วก็ความรุนแรงของ
1: ของโรคแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าลมพิษเราแยกว่าเป็นลมพิษเรื้อรังหรือลมพิษเฉียบพลันถ้าลมพิษเฉียบพลันเนี่ยคือเป็นภายใน6สัปดาห์ค่ะถ้าเกิน6สัปดาห์เนี่ยเป็นเรื้อรังที่แยกอย่างนี้เพราะว่าถ้าลมพิษเฉียบพลันมักจะมีสาเหตุแต่ถ้าลมพิษเรื้อรังเนี่ยส่วนมากไม่มีสาเหตุแต่ส่วน
0: จะมาเมื่อไหร่ก็มาเลย
1: ค่ะเป็นเองแต่เป็นนานแต่ว่าต้องระวังก็คือพวกเรื้อรังเนี่ยอาจจะมีตัวกระตุ้นที่เป็นโรคติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราเช่นโรคติดเชื้อบาดอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่มีอาการไงคะแต่มีลมพิษเพราะเราแพ้ไอ้เชื้อโรคที่มันอยู่ในตัวเราหรือฟันผุบางคนก็เป็นลมพิษเรื้อรังได้ในขณะที่อาจจะต้องระวังโรคมะเร็งมีหลายโรคนะคะที่สามารถออกมาเป็นลมพิษได้ไทรอยก็เป็นลมพ
0: ิ
1: ษได้ค่ะแต่พวกนั้นจะเป็นในกลุ่มเรื้อรังคือเป็นนาน
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงนะคะว่าเราเป็นลมพิษที่สามารถรักษาได้เองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า24ชั่วโมงมันก็จะหยุดไปเองหรือว่าเราจะเป็นลมพิษขั้นรุนแรงที่มันจะนำไปสู่โรคอื่นๆ
1: เราต้องดูอาการว่ามีอาการอื่นเพิ่มหรือเปล่าอะค่ะถ้าลมพิษเฉียบพลันส่วนใหญ่ไม่มีคือถ้าเป็นต่ำกว่า6อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะส่วนใหญ่หายเองหายไปกินยาก็หายแต่พวกที่เป็นเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจริงๆก็ยังไม่มีสาเหตุนะคะแต่ว่าส่วนน้อยอาการมันจะออกมาค่ะก็คือถ้าสมมติเราเป็นไทรอยด์เราอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นประจำเดือนไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเป็นมะเร็งมันก็มีซีดมีไข้คือไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีอย่างอื่นอาการมันออกมาอยู่แล้วตั้ง6อาทิตย์ไม่ต้องกลัวเลยค่ะ
0: ยังมีขั้นตอนวิธีการรักษาของลมพิษเป็นยังไงคะ
1: ก็พวกนี้สารที่หลั่งออกมาเป็นฮิสตามีนเพราะฉะนั้นเราก็จะกินยาต้านฮิสตามีนจริงๆทุกคนก็น่าจะถ้าคนที่เคยเป็นนะคะก็คงจะเคยไปซื้อยากินเองมาบ้างแล้วล่ะค่ะกินยาก็ดีขึ้นนะคะยามันก็จะช่วยต้านฤทธิ์ของสารที่เราแพ้แต่ว่าพอสารที่เราแพ้ต้องรอให้หมดไปเองนะคะบางคนกินยาเม็ดเดียวแล้วคิดว่าจะหายบางทีไม่หายเพราะบางทีเรากินกุ้งไปเยอะหรือว่าสารกุ้งยังไม่ถ่ายเลยมันยังอยู่ในตัวอาจจะ3วัน5วันเราก็ต้องกินยาไปยาวขนาดนั้นอันนี้แล้วแต่คนค่ะบางคนก็ขับออกไปเร็วมากก็หายเร็ววันเดียวก็หายไม่ต้องกินยาก็หาย
0: เอาเป็นว่าเช็คระยะตัวเองอาการของตัวเองแล้วถ้าเป็นหนักๆก็ไปหาคุณหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีที่สุดดีกว่า
1: ดีที่สุด
0: เรามาทิ้งท้ายกันอีกสักโรคนึงแล้วกันค่ะเป็นโรคยอดฮิตนะคะที่ทุกคนเป็นกันอย่างแน่นอนเลยนั่นคือโรคสิวสิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะฮิตจริงๆค่ะคิดว่าเป็นทุกคนไม่เคยมีใครไม่เป็นเพราะว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนเปลี่ยนเราก็จะเริ่มเป็นสิวหน้ามันขึ้นมาทีนี้พอเริ่มหน้ามันเนี่ยมันก็จะเกิดการอุดตันได้ง่ายที่รูขุมขนก็จะเป็นสิวอุดตันหรือถ้าอักเสบมีเชื้อโรคก็จะเป็นสิวเม็ดใหญ่ๆแดงๆอะค่ะก็เป็นสิวอักเสบแทนอ
0: ย่างนี้น้องๆหนูๆหรือว่าคนทุกคนที่ยังคงเป็นสิวอยู่คุณหมอจะแนะนำวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็รักษาความสะอาดใบหน้าตามปกตินะคะคือมากเราต้องเดินสายกลางไม่ว่าทุกโรคถ้ามากเกินไปเดี๋ยวหน้ามันก็มันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวมันก็จะงงค่ะมันก็จะเริ่มมีสิวขัดหน้ามากไปก็เป็นสิวอีกคือใช้สบู่อ่อนๆนะคะล้างหน้าปกติเช้าเย็นพอ
0: ไม่ต้องล้างบ่อยๆจะเคยเห็นเพื่อนที่หน้ามันล้างกันทั้งวันเลย
1: แต่ก็ไม่หายใช่ไหมคะ
0: ไม่หาย
1: มันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องดูว่าอะไรกันที่ทำให้ฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปบ้างเช่นถ้าเราชอบเล่นเกมกลางคืนไม่ได้นอน
0: ไม่ได้หลับ
1: ไม่ได้นอนฮอร์โมนมันก็ไม่ค่อยปกตินะคะถ้าบังเอิญจะต้องอ่านหนังสืออันนั้นก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าขอว่าอย่าเครียดอย่าอดนอนนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหญ
0: ่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของการดูแลรักษาและก็ป้องกันตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคผิวหนังนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมาผิดแต่วัดนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะและวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพทุกวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ You're now watching Jolongon University's Pride. This is the edutainment program that is delivered to every single teenager in this country. That's right. You're watching See You on the Road Season 2.48 schools nationwide from every region of the country. เราได้แล้วเหนือใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมภาคตะวันออกตอนนี้เราเหลืออีกแค่เขตเดียวก็คือกรุงเทพมหานครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอต้อนรับน้องๆ2ทีมแรกน้องๆจากโรงเรียน3เสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษาเรามีน้องพศน้องบูมและน้อง
1: อิงครับ
0: น้องอิงมีอะไรที่น้องๆอยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดมไหมครับ
2: อยากจะทำลายเซลล์สมองอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะนั้นจะมาเล่นมุกให้เขาฟัง
0: อ้าวจัดไป
2: ครับ Why is the mushroom always invited to parties
3: I don't know
0: I don't know เพราะอะไรครับ
2: Because it's a fun guy
0: Because it's a fun guy เป็นเชื้อราโอ้ยฟันกายเป็นคนที่สนุกสนานโอเคนะฮะอ่ะฟังเตรียมอุดมนะครับส่งน้องโปเต้น้องซีซ่าและน้องอ๋องเข้าประกวดนะครับเอ้ามีอะไรที่น้องๆเตรียมอุดมอยากจะบอกเพื่อนๆสามเสียงวิทยาลัยไหมครับ
4: ก็วันนี้นะครับก็คิดว่าสามเสียงวิทยาลัยคงจะน่าจะแพ้แล้วนะก็เรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนัก
0: ก่อนอื่นเลยเราให้น้องๆนะครับไปดูกฎกติกาการแข่งขันก่อนนะครับ alright here are the rules of the gameทั้ง2ทีมจะต้องแข่งขันกันเก็บคะแนนทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับใครที่ได้คะแนนมากกว่าจะเข้าสู่รอบต่อไปและแน่นอนเกมแรกนั่นก็คือการตอบคำถามจาก BTR ไปชมกันเลยครับ
5: Wherever you want to go by bus you can now check the time and the route with the WeaBus app

0: So, with 300 points, Samsung Wittialai, Jia Yanyan. You know why? The next game we're about to play is worth 300 points as well. If you win that one, we'll take a break and we'll come back after these short messages.
1: ร่วมรักโลกไปพร้อมกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก5โมโดยมีจำนวนรถให้บริการและสถานีที่ครอบคลุมพื้นที่ขนส่งสาธารณะ BTS MRT และรถประจำทางผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับ
0: กลับเข้าสู่การแข่งขันคู่แรกของรอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานครมาถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องทำการ random เพื่อดูว่าน้องๆทั้งสองโรงเรียนนี้จะแข่งขันกันด้วยเกมอะไรครับลอจิก John was in the coffee shop and found out that his coffee machine is brokenAnd that there are only three girls around. One of them must have broken the machine. Rachel says, Monica did it. Monica says, Rachel is lying. Sarah says, she did not do it. One of them is telling the truth. Who broke the coffee machine?
2: เอาละสิใครทำเครื่องชงกาแฟพังกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโรงเรียนสามเสียนวิทยาลัยเพราะต้องการ300คะแนนนี้เพื่อไปติดตามกันนะครับว่าใครจะได้คะแนนข้อนี้ไป
0: เอาละสิเตรียมอุดมศึกษา Your answer is
3: Monica did it
0: Monica
3: broke the coffee machine
0: Monica broke the coffee machine Your answer MonicaIncorrect. เอาละสิ Your answer is
4: Sarah was the one who broke the machine.
0: Your answer, Sarah. Your answer, correct. อธิบายมา300นี้ท่านได้แต่ใดมาครับ
4: ก็เราแอดซูมว่าการที่โมนิก้าบอกว่าเรเชลโกหกเนี่ย
0: ครับ
4: เป็นความจริง
0: ครับผม
4: ครับคราวนี้หมายความว่าการที่ซาร่าบอกตัวเองไม่ได้ทำเนี่ยผิดหมายความว่าตัวเองทำแน่ๆอันนี้คือ 100% คราวนี้ประโยคที่บนที่เรเชลบอกว่าโมนิก้าไม่ได้ทำก็ผิดเหมือนกันแต่การที่เรเชลบอกว่าโมนิก้าไม่ได้ทำเนี่ยแปลได้2ความหมาย
0: ค
4: ือทั้งเรเชลทำเองหรือตัวซาร่าเป็นคนทำ
0: โอเค
4: ครับเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้สามารถสรุปได้ว่าซาร่าเป็นคนทำครับ
0: 300คะแนนรับไปอย่างชอบธรรมครับ Congratulations เพราะฉะนั้นเราจะนำน้องๆทั้ง2ทีมเข้าสู่รอบ Sudden Death Are you guys ready? All right Let's do this ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน Forest Park Is part of which mountain range? Is it A ถนนธงชัย Range B หลวงพระบาง Range CDan Lau Range D ผีปั่นน้ำเอาละสิสามเสียวิอะไรครับตอบว่า
3: B หลวงพระบาง Range
0: หลวงพระบาง Range เป็นคำตอบที่ Incorrect เอาละสิเตรียมดูศึกษาอยากตอบบ้างตอบครับ
5: A ถนนธงชัย Range
0: Your answer is incorrect เตรียมอุดมศึกษาตอบซ้ำว่า
5: Dan Lau Range
0: Your answer Dan Lau correctWhat happened? Why were you guys hesitating?
6: The turn section, we are so confused and we didn't get a score. And we are so feeling bad.
0: มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆ3เสียงวิทยาลัยไหมครับ
3: ก็วันนี้สนุกมากเลยก็ขอบคุณที่มาแข่งด้วยกันนะก็เดี๋ยวเอาแชมป์มาฝาก
0: เดี๋ยวจะเอาแชมป์มาฝากนะครับอ้าวไปที่น้องๆ3เสวิทยาลัยหน่อยดีกว่าแดนลาวเนี่ยถูกต้องเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออยู่ที่เชียงรายนะฮะข้ามไปเจอเมียนมาที่รัฐฉานนั่นเองมีอะไรอยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดมั้ยฮะ
6: Yeah so please watch out for these guys because you will be the champions
0: ก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ3เสวิทยาลัยและสวัสดีให้กับเตรียมอุดมศึกษาและคู่ต่อไปขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนราชินีบนและสาธิตมสวปทุมวันน้องปุ้มน้องกติสและน้องเผาเป่าแปลว่าอะไรเผาเป่า
7: เป่าเป่าแปลว่าเหมือนเป็นลูกแก้วค่ะเป็นภาษาจีนเป็นลูกแก้วที่มังกรแย่งกันค่ะ
0: So is there anything you ladies from ราชินีบน would like to tell your friends from สาธิตปทุมวัน
7: ก็ไอติมมีหลายสี
8: ผักชีก็มีหลายใบ
9: คนบางคนก็มีหลายใจ
10: แต่พวกเรานี่ไงจะมาชนะเธอ
11: ราชินีจ๋าฝั่งเรามีผู้ชายนะจ๊ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆโรงเรียนราชินีสามารถชนะได้นะครับเตรียมอุดมจะยกน้องบูวี่ให้เป็นทรัพย์สินกลับไปที่โรงเรียน Starting the game with the VT

0: spent decades. In this futuristic world, humans like to escape the hardship of everyday life into the virtual reality realm called Oasis. จำได้ป่ะ? ไอ้โลกเสมือนจริงที่นั่นเนี่ย Oasis ไงนะครับ. The film stars Ty Sheridan, Olivia Cooke, Lena Waithe, and Academy Award winner Mark Rylance. Released in 2018, นี่คือคลูสุดท้ายนะครับ. Released in 2018, it is directed by Steven Spielberg. 200 ต่อ 100 คะแนนนะครับ. เราจะพักหายใจกันสักนิดนึงนะครับ. แล้วกลับมาดูว่า 300 คะแนนสุดท้ายนั้นใครจะเป็นผู้คว้าไปใน See You on the Road Season 2. See you on the road น้องๆโรงเรียนราชินีบน100คะแนนเจอสาธิตปทุมวันแซงป๊าด200คะแนนตัดโค้งไปเมื่อสักครู่นี้ The last 300 points will go to whichever school that scores in the random round Sequencing Put the airs in the correct orderIn the case where a person dies without leaving a will, parents, descendants, grandparents, aunts and uncles, the state, biological siblings, half siblings. 90วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไม่ง่ายเลยแหละครับสำหรับการเรียงมรดกนี้เพื่อตัดสินว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไป5 4 3 2 1 Hands off All right now judges can we please have the students answers on the screen please สังเกตดีๆครับโอ้โหใกล้เคียงมากๆฮะแต่คำตอบของน้องๆนั้นจะต้องตรงตามตำแหน่งเฉลย What are the schools on this very stage of See You on the Road Season 2 scored 4 out of 7 อีกโรงเรียนหนึ่งได้7เต็ม7ครับและโรงเรียนที่จะได้300คะแนนคือโรงเรียนราชินีบอลโอ้โหมูวี่ถ้าเรียงให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเริ่มจากอะไรรู้ไหมไม่ทิ้งพินัยกรรมไว้นะฮะทายาทของมรดกนะฮะจะต้องเป็นผู้สืบสกุลก่อนเลยคือ descendants ตามมาด้วย parents คือถ้าเกิดไม่มีลูกเหรอส่งขึ้นบนคือคุณพ่อคุณแม่ you guys got that one right for both schools จากนั้นนะครับไปที่ biological siblings เรียกว่าพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะฮะต่อด้วย half siblings สำคัญตรงนี้คือพี่น้องซึ่งต่างแค่บิดาหรือมารดาตามด้วย grandparents ปู่ย่าหรือตายายaunts and uncles ลุงลุงป้าป้าน้าน้าอาอาค่อยตามลำดับและสุดท้าย the state ก็คือมอบให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกไปถึงเพื่อนๆเชิญครับ
1: we would like to thank everyone for coming and supporting us and we wish the best of luck to the other team and every team afterwards
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตปทุมวันด้วยครับน้องๆราชีบน is there anything you would like to tell to your friends from สาธิตปทุมวัน
1: It's a very fun games and we have a very good time today and I hope to see you in next seasons if you will come again
0: นะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีให้กับน้องๆราชีบนที่เข้าสู่รอบต่อไปและอย่าลืมว่าทุกๆวันเสาร์เรามีนัดกันทางช่องวันกับ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This idea is the only one idea in the world

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบนะครับและนี่คือรายการสตรองทูเกเตอร์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้ารวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับและเหมือนเช่นเคยนะครับเรากลับมาพบกับคลาสสปอร์ตเดย์นะครับในรูปแบบแอโรบ็อกซิ่งนะครับโดยวันนี้เราจะมีท่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับผม

โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฮะแล้วก็วอร์มอัพกันเนาะมา let's go เริ่มจากยืนเท้านำเท้าตามนะครับมาบ็อกซิ่งการ์ดนะครับกำมัดระดับปลายคางตัวเองนะฮะวันนี้เราจะวอร์มอัปเปอร์บอดี้กันก่อนเนาะ pause ขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะยกการ์ดขึ้นมาประมาณปลายคางตัวเองนะครับนี่สอกข้างลำตัวนะฮะเยี่ยมมากครับทีนี้ทุกคนฮะยืนเท้าขวาด้านหน้าวอร์มอัพบ็อกซิ่งไลท์แก๊ปขวาขอขวาอย่างเดียวนะครับเป้าหมายที่ปลายคางยืดแขนไปด้านหน้าเนาะเท้าด้านหลังย่อขาเล็กน้อยนะฮะท่าใหม่นะแจ็บคอร์สแจ็บเพาส์1 2 3เอาใหม่นะเยี่ยมมากฮะขวาซ้ายขวากำหมัดให้แน่นนะครับผมตามเป้าหมายขวาซ้ายขวาแบบนี้สำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมถ้าใครรู้สึกว่ายังทำไม่ค่อยคล่องเนาะลองยืดแขนให้ไกลดูเยี่ยมมากครับและดึงหมัดกลับมากราบตลอดเวลาเนาะเยี่ยมมากฮะ1 2 3ถูกต้องฮะตอนนี้รู้สึกว่าหัวไหล่เริ่มคล่องแล้วข้อต่อเริ่มเปิดทีนี้ยืดไกลขึ้นและย่อตัวมากขึ้นนะฮะตามเป้าหมาย head body head เยี่ยมมากฮะแบบนี้ยืดย่อแล้วยืดเยี่ยมมากครับยืนเท้านำเท้าตามนะฮะแล้วย่อให้ต่ำเยี่ยมมากฮะถูกต้องครับกำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากฮะวอร์มอัพ upper body นะ lower body ทำงานพร้อมกันเยี่ยมอัปเปอร์คัตขวา2แล้วซ้าย2เยี่ยมมากเอ็นตัวเล็กน้อยนะครับรอบนี้เรามาในหมัดอัปเปอร์คัตเนาะเป้าหมายที่ปลายคางเยี่ยมมากฮะทีนี้3ครั้งและเพาส์3 2 1แล้วย่อเยี่ยมมากฮะขวาซ้ายขวาถูกต้องฮะปรับปรับปรับแบบนี้ผ่อนคลายช่วงบ่างนะครับโยนหมัดมาด้านหน้าฮุกขวาซ้ายทีนี้เป้าหมายใหม่แล้วนะฮะเล็งไปที่หนกแก้มคู่ต่อสู้เย้ข้อศอกสูงกว่าข้อมือเสมอทีนี้ฮะสามหมัดรัวๆขวาซ้ายขวาและเพาส์ถูกต้องฮะ1 2 3หมัดฮุกนะครับเหมือนเรากอดขนด้านหน้าเปิดส้นเท้าบิดสะโพกหน่อยฮึบฮึบฮึบถูกต้องฮะเยี่ยมมากทีนี้ท่านควรเริ่มมีเหงื่อนะฮะลองย่อตัวให้มากขึ้นเยี่ยมมากบน

บ่นรอบสุดท้ายครับปรับปรับปรับเย้ทีนี้เราเปลี่ยนมากเมื่อกี้เราวอร์มฝั่งนี้เนาะฝั่งขวาทีนี้เราวอร์มฝั่งซ้ายนะฮะค่อยเอาเท้าซ้ายมาด้านหน้านะครับยืนท่าในท่าพร้อมสู้นะยืนเท้าน้ำเท้าตามเปิดส้นเท้าบ็อกซิ่งการ์ดเลฟแจ็ป1 and 2ยืดให้สุดแขนนะฮะเยี่ยมมากจังหวะชกออกไปและเดินกลับมากัดท่าใหม่นะครับซ้ายขวาซ้าย easy pose let's go ทีนี้ทุกคนลองทำแบบนี้ยืดยืดยืดให้รู้สึกว่าหน้าท้องด้านข้างทำงานเยี่ยมมากครับบิดเอวบิดลำตัวนะฮะฮึบฮึบวอร์มให้ถึงคอมาโซ่หน้าท้องด้านในกันเลยยืดให้สุดแขนและดึงกลับมากัดเสมอนะครับซ้ายขวาและซ้ายกำหมัดให้แน่นนะฮะเยี่ยมมากมาในรูปแบบของแอโร่บ็อกซิ่งฮะวันนี้ออกกำลังกายในรูปแบบมวยกันหน่อยอัปเปอร์คัตซ้าย2และขวา2ปึ๊บกลับมาหมัดอัปเปอร์คัตอีก1ครั้งเวลาเราชกนะฮะเล็งไปที่ปลายคางและดึงกลับมากัดเสมอฮะเยี่ยมมากฮะฮุกขวาซ้ายปึ๊บเยี่ยมมากฮะกลับมาใช้หมัดฮุกใหม่นะฮะถูกต้องข้อศอกสูงกว่าข้อมือนะครับทีนี้ขอ3ครั้ง3 2 1และเพ้าเยี่ยมมากซ้ายขวาซ้ายนึกภาพเรากอดคนด้านหน้าฮึบฮึบเยี่ยถูกต้องครับขอแรงกว่านี้หน่อยเนาะเร่งท้องมากขึ้นเร่งท้องแล้วบิดตัว1 2 3เยี่ยมมากครับฮึบฮึบฮึบย่อแล้วยืดHook and hold บิดตัวเล็กน้อยนะฮะวอร์มด้านข้างหน่อยศอกสูงนะเยี่ยมมากฮะทีนี้เรากลับไปอัปเปอร์คัทนะฮะ3 2 1และ pause let's go ซ้ายขวาซ้ายเยี่ยเล็งไปที่ปลายคางตัวเองนะครับผมเยี่ยมมากฮะและนี่ศอกข้างลำตัวโยนไหล่ด้านหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บแรงขึ้นอีกถูกต้องครับผมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะมีเหงื่อกันหรือยังฮึบ upper body เริ่มร้อนแล้วนะปับปับปับโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเราวอร์มด้านล่างหน่อยเนาะฮึบทีฮะขากว้างกว่าหัวเข่าเล็กน้อยนะครับในการที่เราจะวอร์ม upper วันนี้ครับเราเริ่มจากการยืนแบบนี้เยี่ยหลังจากนั้นเอาเท้าขวามาด้านหน้าแล้วเตะลาวเฮาคิกแอนแท็บเตะแล้วถอยปลายเท้าชี้ด้านหน้านะครับยกขาให้สูงปึ๊บฮะรอบนี้เราไปวอร์มด้านล่างนะครับเราเริ่มจากสไตล์เทควันโดหน้าแข้งขนาดพื้นนะครับยกเข่าขึ้นมาให้สูงเกรงหน้าท้องด้านข้างเปิดปลายเท้าด้านหลังรอบนี้ถ้าได้แล้วเลทคิกเยี่ยมมากฮะเล็งไปที่เอวคู่ต่อสู้เกรงต้นขาด้านหน้าไว้เยี่ยมมากฮะปลายเท้าชี้มาด้านหน้านะครับกางแขนหาบาลานซ์คิกแอนแท็บถูกต้องครับยกเข่าสูงขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนนะเซตอัพเราเฮาเราเซตอัพกันก่อนหน้าแข้งขนานพื้นฮึบเยี่ยแบบนี้เอ็นตัวไปด้านหลังมากขึ้นถูกต้องครับปลายเท้าชี้ไปหลังนะยืนให้มีหลักอีกหนึ่งครั้งทีนี้ถ้าเริ่มได้แล้ว let's kick kick แล้วถอยยืนเท้ากว้างเล็กน้อยนะครับผมเราวอร์มอัพมันสไตล์ของเทควันโดถูกต้องฮะสูงขึ้นอีกปับกำหมัดให้แน่นยืดเพื่อหาบาลานซ์สร้างบาลานซ์ให้ตัวเรา one more time ฮึบเป็นไงบ้างเมื่อกี้วอร์มอัพเริ่มขาแล้วทีนี้เราวอร์มการดึงเข่าบ้างวอร์มหน้าท้องด้านล่างนะครับหลังส่วนล่างยกขาขึ้นมาให้สูงวาดแขนข้ามหัวปลายเท้าชี้พื้นนะฮะแล้วเริ่มเบาเยี่ยมมากฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวถูกต้องฮะเยี่ยมมากฮะให้รู้สึกว่าเราใช้การเขย่งพร้อมตีเข่าเนาะเยี่ยมมากฮะเกรงหน้าท้องด้านล่างตอนนี้สะโพกเราวอร์มค่อนข้างถึงแล้วเดี๋ยวท่าใหม่นะฮะวันนี้ฟันเข่าและเตะขวาAnd hold, hop, เข่า,
เตะฮอปเข่าเตะฮึบถูกต้องฮะเกรงต้นขาด้านหน้าไว้แกว่งแขนข้างเอวตัวเองถูกต้องฮะฮึบปับเยี่ยมมากฮะโอเคโอ้เดี๋ยวเราไปบล็อกต่อไปนะเมื่อกี้เราวอร์มต้นขาวอร์มแฮมสตริงฮะทีนี้เอาอินแจ็คทีนี้เราจะวอร์มอัพกล้ามเนื้อหัวใจกันบ้างเรียกเหงื่อกันหน่อยนะดึงฮาร์ทเรทให้สูงออปชันนะครับถ้าใครไม่ไหวย่อและยืดแบบนี้เอาอินเอาอินตอนนี้ขาเริ่มได้ขอดึงแขนเพิ่มท่าพูดาลงมาฮะวอร์มสมักวอร์มปีกกันหน่อยนะกลางเท้ากว้างๆเยี่ยมอ่ะฮะในท่าต่อไปนะเราจะไซด์คิกทางขวานะเร่งถีบแล้วดึงถีบปลายเท้าชี้พื้นนะฮะในท่าไซด์คิกนะฮะอาวุธไกลฮะคาราเต้สไตล์ถีบแล้วดึงเอ็นตัวมากขึ้นให้สึกตึงที่ก้นเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนข้างถีบแล้วดึงเยี่ยมมากฮะ push and pull ให้สึกว่าสะโพกเราวอร์มกล้ามเนื้อก้นเราวอร์มปึ๊บเยี่ยมมากฮะหุ้ยเหนือเริ่มมาฮะทีนี้ back kick เตะขวาถอยหลังคิกแอนแท็บระวังของด้านหลังให้ดีนะฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยยืดให้สุดขาปลายเท้าชี้พื้นขีดให้ก้นตึงเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากฮะปึ๊บอีกครั้งนึงเราเปลี่ยนทีพุชทีบแล้วดึงเอ็นตัวมาด้านหน้าฮ่ามีกาเสมอลงน้ำหนักเท้าเบาๆแบบนี้ให้สึกต้นขาด้านหน้าเราเมื่อยให้ก้นได้ออกแรงฮะฮึบเยี่ยมมากฮะรอบนี้วอร์มสควอตย่อยืดย่อแล้วยืดปลายเท้าเปิดกว้างนะครับตอนนี้ upper body เราพร้อมแล้ว lower body เราก็พร้อมแล้วเยี่ยมมากฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราจะเล่นมวยคอมโบกันบ้างไหมจะเป็นท่าอะไรบ้างเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะย่อยืดย่ออีกหนึ่งครั้งย่อละครั้งยืดตัวช้าๆรอบนี้นะฮะคิกบ็อกซิ่ง number 1เท้าขวานำหน้าบ็อกซิ่งการ์ดแจ็บคอร์ดแจ็บแอนด์โฮล1 2 2แอนด์โฮลปั๊บปั๊บปั๊บแล้วดึงกรรมการให้ไวฮะถูกต้องฮะและพาวส์อีซี่เยี่ยมมากฮะทันเลยจำท่าคอมโบได้ไหมฮะในตอนเราวอร์มรอบแรก3เป้าหมายเฮดบอดี้เฮดทีนี้เราเพิ่มเข่า2ครั้งดับเบิลดับเบิลขวาซ้ายขวาและเข่าซ้าย2ดึงเข่าให้สูงกว่าเอวฮะรอบนี้เราเน้นการคาร์ดิโอกันหน่อยเนาะดึงฮาร์ทเรทให้สูงฮะให้หัวใจทำงานหนักขึ้นมากขึ้นยกขาขึ้นมาดึงมือหาเอวปั๊บปั๊บดึงดึงเยี่ยมมากฮะโอเคเซตอัพราวเฮ้าส์แอนด์คิกคิกฮอปเยี่ยมมากฮะปามถูกต้องฮะเล็งไปที่เอวคู่ต่อสู้หรือเอวตัวเองในท่าราวเฮ้าส์นะฮะปลายเท้าชี้มาด้านหน้าเล็งต้นขายกหัวเข่าให้สูงและเอ็นศีรษะไปด้านหลังปุ้มถูกต้องอีกนิดนึงฮะสูงขึ้นอีกปุ้มเปลี่ยนข้างฮะแจ็บคอร์แจ็บดับเบิลนีไรนีถูกต้องฮะโยนหัวไหล่มาด้านหน้า3เป้าหมาย head body head ถูกต้องฮะดึงมือข้างเอวตัวเองจะสังเกตได้ว่าในรอบนี้นะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะฮะโฟกัสการคาร์ดิโอกันหน่อยพุชพุชเซตอัพราวเฮ้าส์วาดเป้าหมายแล้วคลิกปุ้มเล็งไปที่เอวปับลงน้ำหนักให้เบานะฮะกางขาให้กว้างเอ้ยถ้ารู้สึกว่าเริ่มได้สูงขึ้นอีกเยี่ยมมากฮะไต่แบบข้ามบันไดล่างกลางต่ำอุ้ยแล้วไปสูง

มาเป็นไงบ้างผ่านไปรอบแรกฮะรอบนี้คาราเต้ให้รู้สึกว่าต้นขาเราขนานพื้นเล็งไปที่หนกตัวเอง1 2 3 side kick combo ปั๊มปั๊มปั๊มแล้วถีบรอบนี้บนล่างทำงานพร้อมกันนะฮะระวังของด้านข้างมาในสไตล์ของคาราเต้ปั๊มปั๊มปั๊มเท้าขวานำหน้าคอมโบไทม์ Let's go 1 2 3 double knee โอ้เป็นยังไงบ้างฮะฮาร์ทเรทสูงขึ้นหรือยังเหงื่อมาหรือยังปั๊บปั๊บปั๊บจับมือให้แน่นดึงขาเอวตัวเองช็อกช็อกปีปีสูงขึ้นอีกอุ้ยเกรงท้องมากขึ้นขออีกหนึ่งรอบคาราเต้รอบนี้เราเล่นซ้ายกำหมัดให้แน่น1 2 3 side kick add on บ้าง3หมัด3 2 1ถีบแล้วดึง push and pull นะฮะถีบแล้วดึงกลับเหยียบมาฮะเท้าซ้ายนำหน้า combo หูยะ let's go double knee ซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะดึงเข่าให้สูงกว่านี้ถูกต้องมือหาเอวด้านข้างสวยงามฮะชุบชุบเป็นไงกันบ้างฮะเหงื่อมายังแรงกว่านี้หน่อยดึงเอวอีกสองรอบโอ้โหว้าวผ่านไปแล้ว10นาทีเล็กๆนะฮะทีนี้ผมจะพาทุกท่านนะไปคาร์ดิโอที่เหนื่อยกว่านี้หนึ่งดีไหมเหนื่อยมากขึ้นนะฮะเริ่มจากยืนแบบเท้านำเท้าตามแบบนี้เท้าขวานำหน้ากำหมัดให้แน่นนะฮะมี6หมัดแจ็บคอร์ส4ดับเบิลแจ็บ2 let's go 4 3 2 1ดับเบิลซ้ายขวาซ้ายขวามี6หมัดนะฮะผมแบบนี้ทีนี้เลเวล2เซ็ปแก๊ปก้าวเท้ามาด้านหน้าในการก้าวเท้ามาด้านหน้านะฮะเราจะออกแรงได้มากขึ้นคาร์ดิโอได้ดีขึ้นอัปเปอร์คัทขวาซ้ายเล็งไปที่ปลายขาฮะอัปเปอร์คัทสังเกตขาของผมนะบิดไปตามลำตัวทีนี้อัปเปอร์คัทเซ็ปเอาอัปเปอร์เอาซ้ายฮึบฮึบเล็งทางซ้ายตัวเองเกรงหน้าท้องเยี่ยมมากฮะป้องกันใบหน้าตัวเองไว้ปึ๊บให้รู้สึกหน้าท้องทำงานบิดขาเล็กน้อยถูกต้องครับผมเป็นไงกันบ้างรอบนี้ต้นขาทำงานมากขึ้น One more time ต่อยซ้ายอย่างเดียวขวาขวาโทษทีฮะสับสนปึ๊บเพื่อความต่อเนื่องนะฮะให้รู้สึกเราร้อนที่หัวไหล่ดันแขนไปด้านหน้าสเต็ปแจ็บเอาอินเอาอินเยี่ยมมากฮะและดึงกลับมากากให้ไวเย้ yeah. แขนขวาเป็นยังไงบ้าง back to combo นะฮะ jab cross double jab 1 and 2 level ที่1แบบนี้ยืดยืดดู level 2กันหน่อยไหมดูเท้าผมนะปับปับก้าวเท้ามาแล้วนะเอาอินเอาอินและดึงกลับมากากให้ไวฮะช็อกช็อก uppercut ขวาซ้ายเป็นไงกันบ้างหัวไหล่ร้อนเป็นไงบ้างน่าจะเหนื่อยกันนิดนึงนะโอเคทามว้าวเดี๋ยวเรากลับมาใช้อัปเปอร์คัทและก้าวนะครับทีนี้ดูของด้านข้างไว้นะ Let's go double out in ปึ๊บปึ๊บเยี่ยมมากกำหมัดให้แน่นเกรงท้องขอคอมโบหน่อยไหมแจ็บครอสดับเบิลถูกต้องฮะเฮ้ยทีนี้ในท่าแจ็บนะฮะลองยืดแบบนี้เกรงหน้าท้องและดึงกลับมาปรับปรับ
ก้าวเท้าหรือยังถูกต้องฮะสามสองหนึ่งว้าวเป็นไงกันบ้างหัวไหล่ร้อนไหมฮะทีนี้เราวิ่งย่ำเท้าไว้นะแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับรอบเมื่อกี้ซีขวาเราค่อนข้างล้าพอสมควรเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราฝึกทิศทางตรงข้ามกันหน่อยแกว่งแขนหน่อยนะเซตอัพฮะรอบนี้เท้าซ้ายนำหน้าตั้งกาดประมาณปลายคางตัวเองฮะเท้าเราต้องมีหลักในการยืนนะย้ำเสมอนะฮะเปิดส้นเท้าเล็กน้อยจำคอมด้วยไหมแจ็บคอร์สดับเบิ้ลไรท์แจ็บฮึบฮึบดีปับปับซ้ายขวาซ้ายและซ้ายสองเยี่ยมมากฮะเอาอินเอาอินเพิ่มฮาร์เรทหน่อยฮะสเต็ปแจ็บก้าวถอยก้าวถอยก้าวไปด้านหน้าพร้อมออกหมัดดึงเข่าพร้อมเก็บ3 2อัพเปอร์ฮึ่ยฮึ่ยโยนไหล่มาด้านหน้าหน่อยนะผ่อนคลายช่วงบ่าตัวเองระวังขวาไว้อัพเปอร์แล้วเวฟฮึ่ยฮึบถูกต้องฮะย่อตัวให้ต่ำกำหมัดแน่นขึ้นเอาอิน9หาพื้นที่ให้มีให้ดีนะฮะเช็คสิ่งของด้านข้างลำตัวถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะสเต็ปแจ็บซ้ายอย่างเดียวฮึบโยนไหล่ไปด้านหน้าระดับปลายคางตัวเองงอข้อศอกเล็กน้อยเรียกเหงื่อหน่อยสเต็ปแจ็บเอาอินเอาอินถูกต้องครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วจำคอมโบได้ไหมฮะแจ็บก้อน4ดับเบิ้ลแจ็บ2 4 3 2 1ดับเบิ้ลเลเวลที่1นะย่อตัวเล็กน้อยเกรงหน้าท้องเลเวลที่2สเต็ปเอาแบบนี้เอาอินเอาอินเห็นไหมฮะเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคอมโบไม่ยากฮะเบสิกบ็อกซิ่งคอมโบฮุยฮุยอัปเปอร์คัทซ้ายขวารัวๆ1 2 1 and 2โยนไหล่มาด้านหน้าบิดเอวเปิดส้นเท้าเกรงหน้าท้องด้านข้างชกกระดึงกับอากาศเสมอเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งชุดนะฮะเซตเท้าเหมือนเดิมเท้าซ้ายนำหน้าอัปเปอร์คัท2ก้าวขวาซ้ายปึ๊บย่อรอบนี้ย่อให้ต่ำเกรงท้อง Protect your breath One more time Back to combo Sharp cross left right Double ถูกต้องฮะลองออกเสียงแบบนี้เหมือนนักมวยเลยเอาอินเอาอิน Next phase ยืดอกขึ้นเชิดหน้ามาถูกต้องฮะยังได้อีกกำหมัดให้แน่นและดึงกำลังกายเสมอทุบเกรงท้องไว้ไหลเริ่มล้ารอบสุดท้ายฮะ3 2 1เป็นไงกันบ้างเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะทีนี้เท้าขวานำหน้าผมขออีกหนึ่งคอมโบฝึกไปพร้อมกันบ็อกซิ่งกัดดับเบิ้ลฮุกแบบนี้ขวา2ซ้าย2ซึบข้อศอกขนานหัวไหล่บิดตัวหน่อยนะแรงขึ้นอีกปรับปรับปรับปรับเปิดส้นเท้านะฮะเกรงท้องบิดเอวซึบซึบเยี่ยมมากฮะในท่าฮุกนะครับข้อศอกสูงกว่าข้อมือฮะบิดหน้าท้องเล็กน้อยฮึบเยี่ยฮึบฮึบทีนี้ก้าวทางซ้ายดับเบิลดับเบิลเอาอินเอาอินเปลี่ยนข้างฮะฮึบเยี่ยมมากครับฮึบฮึบถูกต้องฮะเคลื่อนที่ด้านข้างบ้างถูกต้องครับผมปรับปรับกำหมัดให้แน่นนะทีนี้เหลืออย่างละหนึ่งถีบเท้า push out push out ถีบถูกต้องฮะดึงกำมะกาศเสมอเยี่ยมมากทีนี้เท้าซ้ายนำหน้า double double ฮึบฮึบ
เพิ่มข้อศอกสูงกว่าข้อมือนะเปิดส้นเท้าปรับปรับปรับปรับอีกนิดเดียวฮะโค้งสุดท้ายแล้วเกรงท้องบิดหน่อยอึ๊บอึ๊บชกผ่านใบหน้าเราไปย่อตัวเล็กน้อยกำปั้นให้แน่น4 3 2 1โอเคเป็นไงบ้างครับกับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากหัวไหล่กันก่อนนะครับยืดหัวไหล่นะครับให้รู้สึกเราเมื่อยที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะหายใจเข้าลึกปึ๊บสลับแขนนะฮะปึ๊บประสานมือด้านหลังนะครับเคลื่อนออกขึ้นก้มแตะปลายเท้าเล็กน้อยนะครับผมปึ๊บโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับแอโรบ็อกซิ่งหรือว่าสปอร์ตเดย์ในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น Sport Day, Cardio Day, Weight Training Day หรือว่าโยคะนะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport 7ตัวจริงและกีฬาหรือท่านผู้ชมที่รับชมไม่ทันนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T Sport 7สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการคลิกเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format คำถามชุดต่อไปนะครับเป็นคำถามชุดของแคนนั่นเองครับคำถามรายละเอียดของแคนมีอะไรกันบ้างครับคำถามรายละเอียดของคำถามแคนอยู่มีหลักๆอยู่นะครับคือถามถึงความสามารถของเขาอย่างเช่นคุณมาได้กี่โมง What time can you come ฝรั่งถามคุณว่าWhat time can you come? คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ I can come at 6 o'clock. นะครับผมฝรั่งจะถามครับว่า How many languages can you speak? คุณพูดภาษาได้กี่ภาษา I can speak 3 languages. I can ใช่ไหมครับและถ้าไม่สามารถทำได้คืออะไรครับ I can't. Can't นะฮะชาติชาวเกิดเป็น I can't. อันนี้เคยคุยกันมาแล้วนะสำเนียงอเมริกัน I can เหมือน can มาก I can'tนะครับ speak English เป็นต้นแต่ว่าเขาถามว่า how many languages can you speak I can speak 3 languages ครับ so จะเป็นคำถาม can you หรืออาจจะเป็นคำถาม can I ก็ได้ครับอย่างเช่นเจ้าชายในหนังเรื่อง Cinderella Cinderella วิ่งออกไปครับและเจ้าชายตะโกนออกไป Cinderella ผมจะเจอคุณได้อีกเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่ได้คือ can see you again ก็คือเจอกันอีก when can I see you again ครับWhen can I see you again? ก็จะเป็นอะไรครับประโยคของ can I แต่บางทีพี่น้องจะไทยก็ When I can see you again ไม่ได้ครับคำถามต้องสลับทุกครั้งนะฮะ When can I see you again? How can I help you? มีอะไรให้ผมรับใช้วันนี้คุณขับรถเข้าไปครับถามฝรั่งว่าผมจอดรถได้ที่ไหน Where can I park? ผมเนี่ยนะครับโทรหาคุณได้กี่โมง What time can I call you back?นี่ก็เป็นตัวอย่างครับของคำถาม Can I จากนี้คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าคำถามภาษาอังกฤษมันไม่ยากครับคุณแค่มีไส้แล้วคุณก็เปลี่ยนหัวกับหางแล้วก็เริ่ม mix and match เริ่มทำตัวให้คุ้นเคยต่อไปครับคำถาม Yes No กันบ้างครับคำถาม Yes No ของ Can You กับ Can I นะฮะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือ2อย่างก็คือถามถึงความสามารถของเขารวมถึงขออนุญาตนั่นเองครับเอาดูของแคนยูก่อนละกันครับในเรื่องความสามารถอย่างเช่นครับวันนี้ผมอาจจะเมาเหล้าครับเฮ้ยไม่ไหวเลยคุณอาจจะถามว่าขับรถได้เปล่าเนี่ย Can you drive แล้วแน่นอนครับขี้เมาทุกคนจะบอกเฮ้ยได้สิวะ I can drive หาไม่ไหวก็ต้องบอกแล้วครับ I can't drive นั่นเองครับ Can you swimว่ายน้ำได้ไหม I can swim I can't swim ถามถึงความสามารถต่อไปนะครับอาจจะเป็นการขอร้องก็ได้ครับอย่างเช่นอาจจะบอกฝรั่งว่าช่วยปิดไฟหน่อย Can you turn off the lights please Can you turn off the lights please อย่าลืมครับเวลาเราขอร้องเขาก็ต้องใส่คำว่า please นะครับ Can you turn off the lights please นะฮะหรือวันนี้ครับอาจจะให้ฝรั่งเขาขยับรถของเขาออกไปจากนะฮะ บริเวณที่กำลังบังรถของคุณอยู่Can you move your car, please? Can you move your car, please? หรือประโยชน์เด็ดๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะเวลาฝรั่งพูดเร็วก็ต้องขอเขาครับ Can you speak slowly, please? หรือฝรั่งบางคนอาจจะพูดเสียงเบาๆ Can you speak louder, please? ฝรั่งบางคนอธิบายอะไรยากๆครับ Can you explain, please? หรืออาจจะบอกฝรั่งครับว่าช่วยสะกดชื่อของคุณหน่อยได้ไหม Can you spell your name, please?นี่นะครับก็คือประโยคการขอร้องนั่นเองครับต่อไปเป็น Can I บ้างครับผม Can I อย่างเช่นครับสมมติว่าจะถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหม Can I sit here วันนี้ครับอาจจะบอกขอฝรั่ง Can I take the chair เอาเก้าอี้ไปได้ไหมหรือจะใส่คำว่า please ก็ได้ครับ Can I take the chair please ใช่ไหมฮะขออะไรให้กับตัวเองครับ Can I ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งประโยคคลาสสิกครับซึ่งอาจจะฝากพี่น้องชาวไทยบางท่านที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมาเยอะแล้วนะครับไปถึงเนี่ยนะครับร้านค้าต่างๆครับอยากจะได้สมมติอยากจะได้โค้กครับไปถึง Hey you I want coke หรือไปบอก Hey you give me coke อันนี้ไม่สุภาพเลยนะครับต้อง excuse me นะฮะแล้วก็ต้องพูดอะไรครับ Can I have นั่นเองฮะซึ่งเป็นมุกหนึ่งที่ตลกคาเฟ่นะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับคุณโน้ตหรือว่าตลกคาเฟ่ทั่วไปใช้กันประจำนะฮะก็คือไปต่างประเทศทำมาหากินก็แค่ประโยคเดียวก็รอดแล้วอยากได้ขนมปังก็ Can I have some bread อยากได้ข้าวก็ Can I have some rice อยากได้น้ำ Can I have some water อยากซื้อทีวีก็ Can I have Samsung แฮ่นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกเลยนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ Can I เนี่ยนะฮะ Can I have เนี่ยนะฮะมี4พี่น้องครับทุกท่านนะตอนนี้จำให้ได้นะฮะ
คำถามที่1ครับ Can I have a ครับคุณต้องการอันเดียวฮะคุณก็ต้องนะฮะเจาะจงอันเดียวชาวไทยบางคนเนี่ยนะครับงงระหว่างอะกับซัมฮะบางครั้งเนี่ยนะครับเห็นฝรั่งถือกล่องโดนัทมาอยากได้โดนัทแค่อันเดียวนะครับแต่ไปบอกฝรั่งว่า Can I have some donut ซึ่งมันจะแปลว่าอะไรขอโดนัทสัก 2-3 อันได้ป่ะโอ้โหนี่ไม่เกรงใจนะฮะฝรั่งซื้อมา 5-6 อันเอง Can I have a donut แล้วก็อย่าลืมใส่ please ด้วยนะครับ Can I have a donut pleaseวันนี้ครับขอนะฮะโค้กแก้วนึง Can I have a glass of coke please อย่าลืมครับ Can I ต้องมี please ทุกครั้งบางครั้งครับกินโดนัทไปแล้วมันอร่อยครับผมอยากได้อีกหนึ่งอันก็ต้องเป็น Can I have another Can I have another donut please Can I have another glass of coke please ไปละสองนะฮะที่สามครับถ้ามันเป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ซ้ำนั่นเองฮะอย่างเช่นอะไรครับ Can I have some noodles pleaseCan I have some ice please? Can I have some water please? ถ้าอยากได้เพิ่มครับก็เป็นไร Can I have some more noodles please? Can I have some more rice please? Can I have some more ice please? เพราะถ้าคุณไปบอกฝรั่งนะครับว่าขอข้าวเพิ่มหน่อยแล้วไปบอกเขาว่า Can I have another rice? ผมขอข้าวอีกเม็ดหนึ่งอะฮะคนนะครับไม่ใช่นกกระจอกดังนั้นเนี่ยนะครับ Can I have a? Can I have another? Can I have some? Can I have some more?ซึ่งคำถามชุดต่อไปแล้วนะครับมันเป็นพี่น้องของ Can I have นะฮะก็คือให้เขาบ้างครับก็คือ Would you like นั่นเองครับซึ่งเรามาลองดูนะฮะเมื่อกี้มี Can I have a Can I have another Can I have some Can I have some more อันนั้นขอให้กับตัวเองครับแบบสุภาพอย่าลืมใส่ please ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราให้เขาบ้างครับ Would you likeวันนี้คุณซื้อโดนัทมากล่องนึงฮะอยากจะบอกฝรั่งว่าเอาโดนัทสักอันนึงไหมชาวไทยบางท่านครับ You want donut โอ้อันนี้ไม่สุภาพนะครับต้องเป็นอะไรครับ Would you like a donut เราให้แค่อะนะฮะเพราะชาวไทยบางท่านครับฝรั่งมาคนเดียวจะให้เขาดื่มน้ำไปบอกเขา Would you like some drink อันนี้ก็ผิดสิครับเขามาคนเดียวจะไม่ให้เขา 2-3 แก้วทำไมหรือเห็นอะไรที่มากับเขาหรือเปล่าครับอันเดียวครับอะครับผม Would you like a drinkWould you like a donut? เพราะบางคนครับถือโดนัทมา12ชิ้นกะจะให้ฝรั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ดันไปลั่นวาจาว่า Would you like some donut? ฝรั่งได้ยิน some เข้าไปในหัวโอ้ some ซัดไปเลยครับ3อันดังนั้นครับต้องเป็น Would you like a donut? Would you like a drink? แต่ถ้าฝรั่งนั้นกินแล้วอันแรกไปแล้วก็อร่อยแล้วอยากจะให้เขาอีกครับก็ต้องใส่ another เหมือนเดิมครับ Would you like another donut? Would you like another drink? Would you like another glass of coke?นี่ไงฮะ Would you like a Would you like another และแน่นอนครับก็คือถ้าเราเนี่ยนะครับจะมอบของให้เขาที่เป็นจำนวนเยอะๆหรือเป็นน้ำที่นับไม่ได้ก็ต้องใช้ Would you like some นั่นเองครับอย่างเช่นถือโถข้าวอยู่ในมือครับช้อนพร้อม

ตักข้าวให้ฝรั่งถามเขาว่ารับข้าวไหมต้องถามว่า would you like some rice ไม่ใช่ would you like a rice ถ้า would you like a rice ก็รับข้าวเม็ดหนึ่งไหมครับเขาไม่ใช่นกกระจอกผมบอกคุณว่าไง would you like some riceแล้วปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับชอบไปใส่คำว่า please เข้าไปด้วยไม่ต้องไปใส่ please ในประโยค would you like นะครับทุกท่าน can I have หรือ can you อันนั้นใส่ please แต่บางท่านเข้าไปบอกว่า would you like some rice please ไปใส่ please ใช่ไหมครับเพราะมันจะแปลอะไรจะรับข้าวไหมครับผมขอร้องเธอจะไปขอร้องเขาทำไมครับ would you like some rice would you like some ice would you like some French fries และถ้าของหมดไปแล้วแล้วอยากจะมอบให้เขาเพิ่มเติมครับก็ต้องใส่ some moreWould you like some more rice? Would you like some more French fries? Would you like some more coffee? ซึ่งเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็คือการมอบสิ่งของให้เขาครับแต่บางครั้งเราอยากจะ offer กิจกรรมกับเขาบ้างครับก็ใช้เหมือนเดิมครับ Would you like แต่ต้องมี to เพราะมี verb ตามมาเองครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่าจะดูหนังกันไหมคืนนี้ Would you like to watch a movie tonight? หรือจะถามเขาครับว่าทานอาหารเย็นกันไหม Would you like to have dinner with me tonight?หรืออยากจะถามเขาว่าอยากจะนั่งตรงนี้ไหม Would you like to sit here ที่จริงแล้วครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังสอนคุณตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคที่คนทั้งโลกเขาเรียนกันนะฮะอย่างเช่นผมจำได้ตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับภาษาฝรั่งเศสผมยังจำได้ถึงวันนี้ครับประโยคสำเร็จรูป Est-ce que je peux avoir ก็คือ Can I have และอีกอันนึงก็คือ Voulez-vous อันนี้ผมได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากเพลงของหนังเรื่อง Moulin Rouge นะครับถ้าใครพอจะนึกออกVoulez-vous coucher avec moi ce soir? เคยจำได้ไหมครับเพลงนี้เพลงนี้นะครับ Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous ก็คือ Would you like? Coucher แปลว่านอนครับ Avec moi กับฉัน ce soir ก็คือคืนนี้นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็จำได้ครับว่าคุณครูก็จะสอน Voulez-vous coucher avec moi แล้วก็เปลี่ยนเป็นกินครับ Voulez-vous manger avec moi ก็คือกินกับผมไหมหรือจะถามเขาว่าเล่นกอล์ฟด้วยกันไหม Voulez-vous jouer du golf avec moi ก็นี่แหละครับมันก็จะจำได้เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วก็ใส่ verb เข้าไปยิ่งรู้จัก verb เยอะๆแล้วจำคำถามได้ก็จะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับจะให้กิจกรรมเขาเนี่ยนะครับ offer กิจกรรมก็ต้องใส่ to นะฮะWould you like to watch a movie? Would you like to have dinner? Would you like to sit here? หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้ว would you like กับ do you want นี่มันจำเป็นไหมที่จริงแล้วมันก็จำเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า can I have กับ could I have could I have มันก็จะสุภาพกว่า can I have แต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นครับแต่ในภาษาอังกฤษ do you want กับ would you like อันนี้แหละจะรู้สึกมากกว่าดังนั้นนะครับถ้าจะถามว่า do you want some water กับ would you like some water ถ้า do you want some water ก็คือจะเอาน้ำไหมแต่ถ้า would you like some water ก็คือจะรับน้ำไหมครับนี่ฮะสุภาพกว่าใช่ไหมฮะ do you want เหมือนกิน would you like ก็เหมือนทานใช่ไหมฮะสุดท้ายครับของ Would you like นี่นะครับก็จะต้องเป็นคำถามที่มีหัวนั่นเองครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นสุภาพไงฮะดังนั้นข้าจะถามฝรั่งว่าอยากจะดูหนังเรื่องอะไร What movie would you like to see นี่ไงฮะ Where would you like to sit อยากจะนั่งที่ไหน What would you like to order นี่ How would you like to pay คุณอยากจะจ่ายยังไงซึ่งนี่คือตัวอย่างนะครับของคำถาม Would you นั่นเองครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็คือคำถามที่มีคำว่า you กับคำว่า like นั่นเองครับเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าไส้เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนได้นะฮะเรามาลองดูดีกว่าครับว่า3อันเนี่ยนะครับที่เปลี่ยนไส้แล้วความหมายเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างอันที่หนึ่งครับก็คือ what do you like what do you like ก็คือคุณชอบอะไรถ้าเปลี่ยนดูเป็น would what would you like ก็คือคุณต้องการอะไรถ้าเปลี่ยน would เป็น verb to be อย่างเช่น what are you like ก็จะแปลว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองครับแต่คำถามนี้ What are you like อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบ format แบบนี้ใช้แน่ๆถ้าเราถามถึงผู้หญิงคนนั้นสักดีกว่าครับอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นเธอชอบอะไร What does she like ผ
ู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไร What would she like และ3ก็คือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงก็คือ What is she like นั่นเองครับดังนั้นผมกลัวนะครับว่าถ้ามีฝรั่งมาถามคุณว่า What is your father like พ่อของคุณเป็น

0: คนยังไงแต่คุณไปเข้าใจว่าฝรั่งถามว่าพ่อของคุณชอบอะไรปรากฏว่าพ่อของคุณชอบหมาชอบแมวไปบอกฝรั่งว่า my father is like a dog and a cat ฝรั่งถามว่าพ่อเป็นคนยังไงพ่อผมเหมือนหมากับเหมือนแมวอ้าวงั้นคุณก็เป็นลูกหมาลูกแมวสิครับดังนั้นนะครับคำถามนั้นต้องใช้ไส้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ทุกครั้งนะครับ
1: ต่อไปเป็นคำถาม should นั่นเองครับซึ่งคำถาม should ที่แปลว่าควรนะครับก็จะเป็นคำถามที่เรานั้นจะใช้ในการปรึกษากันมากกว่าซึ่งมันจะมีอยู่หลักๆ2 อันคือ should I กับ should we โอเคนะฮะ should I กับ should we ซึ่งคำถาม should นะฮะซึ่งแปลว่าควรนะครับจะไม่ค่อยมีคำว่า you เท่าไหร่ครับส่วนมากจะเป็นคำถามที่ปรึกษาหารือกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคำถามแรกของเราวันนี้ครับฉันจะทำยังไงดีWhat should I do ครับถึงแม้ว่าภาษาไทยจะคือยังไงใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราจะไปแปลตรงตัวนะครับฝรั่งเขาจะพูดว่า What should I do What should I do จะทำยังไงดีหรืออันต่อไปครับสาวๆหลายท่านวันนี้ครับมีปัญหานี้ไหมครับเมื่อเช้าเปิดตู้เสื้อผ้ามาเฟร่งหันซ้ายแล้วก็หันขวาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเสื้อผ้าห้อยอยู่ประมาณ78ชุดครับแต่ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะใส่อะไรดีWhat should I wear ครับ What should I wear บางคนตอนนี้ครับก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะมีแต่คนมาข่มขู่เรื่องอาเซียน AEC เป็นต้นเลยถามครับว่า Where should I study English แน่นอนครับผมไม่ต้องบอกว่า You should study English at my school Where should I study English What should I do What should I wear ใช่ไหมฮะ Where should I go for my holidaysจะไปที่ไหนดีนะสำหรับฮอลิเดย์ของเราแล้วอย่าลืมนะครับว่าในภาษาอังกฤษในคำตอบเนี่ยนะฮะก็บอกฝรั่งนะครับว่า you should I should นะครับแต่ไม่ต้องมี to นะฮะหลายคนชอบไปใส่ to ครับอย่างเช่น you should to buy the new iPhone ไม่ต้องมี to ครับ you should buy the new iPhone เพราะว่า should มันก็เป็นหนึ่งกลุ่มนะฮะของคำที่มีชื่อว่า modals นั่นเองครับ modals ก็จะเป็นพวกคำที่ไม่ต้องใส่ to ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ you should goYou can go, you must go เป็นต้นนะฮะดังนั้น should ก็คืออีกหนึ่งคำที่เราต้องรู้จักนะครับอีกหนึ่งไส้หรืออีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปของคำถาม should I ก็จะเป็นคำถาม should we ครับซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้ใครเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะเป็น employees ก็คือลูกจ้างหรือเป็น salary man ก็คือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับก็คงจะมีปัญหาโลกแตกช่วงพักกลางวันถูกต้องไหมล่ะฮะที่หันไปถามซ้ายหันไปถามขวาเฮ้ พวกเราไปกินที่ไหนกันดีอ่ะ Where should we have lunch นั่นเองครับ Where should we have lunch Where should we have lunch ครับหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ Where should we eat Where should we go นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะเห็นกันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆนะครับคำถาม should we นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณอาจจะไปเชียงใหม่ฮะอยากจะไปเชียงใหม่อาจจะถามว่า how should we go เราจะไปยังไงกันดีนี่แหละฮะก็แนะนำอย่างเดียวนะฮะอย่านั่งรถไฟนะครับเพราะว่ามันช้านะฮะแต่นั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินอาจจะเร็วกว่าครับ so แน่นอนครับนี่ก็คือตัวอย่างของ should we ลำดับต่อไปครับแน่นอนครับคำถามทุกฟอร์แมตทุกสไตล์ต้องมีคำถาม yes no ที่เริ่มจากไส้เลยใช่ไหมครับอันแรกเลยครับก็คือ should I ครับ should I อย่างเช่นเลยนะครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะครับอยากจะลดน้ำหนักครับอยากจะลดน้ำหนักเลยเกินนะครับแต่คุณนั้นอยากจะกินช็อกโกแลตครับคุณจะต้องมีปรึกษาตัวเองว่าฉันจะกินดีไหมเนี่ย should I eat it or not should I eat it or not should I eat it or not should I should I สุดท้ายก็กินอยู่ดีครับหรือบางท่านเนี่ยนะครับหยิบดอกกุหลาบมาแล้วก็บอกเขาครับว่าฉันควรจะบอกเขาไหมว่าฉันรักเขา Should I tell him Should I Yes No Yes No Yes No Should I นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ Should I tell him Should I go ไปดีไหมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปกันไหม Should I go ไปดีไหมวะ Should I นั่นเองครับหรืออันต่อไปก็เป็น Should we ครับ Should we have dinner at MKซึ่งที่จริงแล้ว should we จะไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า should we จะกลายเป็นคำถามอะไรครับ shall we นั่นเองครับนั่นแหละฮะ shall we ที่แปลว่าเชิญชวนครับอย่างเช่นครับ shall we go now เราไปกันดีไหม shall we have lunch together shall we go out tonight ออกไปเที่ยวไหมคืนนี้นะฮะ shall we watch a movie ไปดูหนังกันไหมซึ่ง shall we

อบมาจากชุดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเป็น shall we นะใช้กันบ่อยนะฮะดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคำถามชุดของชุดแล้วก็รวมถึง shall we นั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับว่านี่เราตะลุยกันมาเนี่ยนะครับหลายคำถามหลายสไตล์หลายแนวหลายแบบหลายฟอร์แมตกันแล้วแต่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะเรายังเหลือคำถามของ future กับ the past นั่นเองครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร้องค่ะบวกลูกไม่ใช่คูณ
1: บวก
0: ค่ะone two three intersection
2: intersection
0: intersection จำท่านะเพราะเดี๋ยวจะให้แข่งกันจำท่าไว้นะถูกต้อง intersection
2: intersection
0: ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ย
2: ตรง
0: เก่งมากตรงพร้อมกันทำท่าด้วย
3: สองมือเลยสองมือเลยครับสองมือเลยอย่างนี้เลยนะ
0: พร้อมกัน go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: go straight
2: go straight
0: เยี่ยมค่ะต่อไป
2: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายไหนซ้ายของพวกเราอยู่ไหนลูกเก่งมากมือซ้ายมือซ้ายทำท่านี้ค่ะ
3: นี่เลยนี่นะสองข้างเลย
4: ต้องท่าแบบนี
0: ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได
3: ้ต้องแบบนี
4: ้ต้องแบบนี
3: ้ต้องเลี้ยวเลยนะ
0: turn left พร้อมกันค่ะ turn left
2: turn left
0: turn left
2: turn left
0: มีเลี้ยวซ้ายต้องมีเลี้ยว
2: ขวา
0: เลี้ยวขวาก็ไปทางไหนทางขวาอยู่ไหนทางขวาไหนทางขวามือลูกทางขวาอยู่ไหน
4: ทางซ้าย
0: มองทิเชอร์จะงงนะพี่ขวาทิเชอร์อย่างนี้นะคะturn right พร้อมกันค่ะ turn right
2: turn right
0: turn right
2: turn right
0: very good ต่อไปแบบนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือไหนสามแยกตรงไหนอะลูก
4: ห้าแยก
0: ห้าแยกเลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้ามทางม้าลายเราใช้คำว่า cross พร้อมกันลูก cross
2: cross
0: cross เรามาดูอันแรกค่ะนี่คือคนแล้วทางม้าลายข้ามถนนก่อนนะเอาข้ามถนนก่อนพร้อมกัน cross the road
2: cross the road
0: cross the road
2: cross the road
0: cross the road ทำท่านี้ค่ะทุกคน stand up ค่ะ stand up ค่ะ stand up อันนี้ stand up ตลอด stand up stand up โอเค stand up เนาะ stand up พร้อมกันพร้อมกันค่ะ cross the road
2: cross the
0: road
2: cross the
0: road นี่คือ cross the road นะคะทีนี้ทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าใครรู้บ้างทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
4: cross the road
0: cross walk
2: cross walk
0: cross walk
2: cross walk
0: cross the cross walk พร้อมกันcross the road ทำท่ายังไง cross the road พร้อมกัน cross the road พร้อมกันเก่งมากฝั่งนี้เดี๋ยวได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่แจกสติ๊กเกอร์ให้เลยนะเดี๋ยวเพื่อจะบอกชี้เลยว่าใครได้สติ๊กเกอร์ให้ใครบ้านใครต้องข้ามสะพานบ้างมีทางไปต้องข้ามสะพานบ้างข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge
2: cross the bridge
0: ทำท่าค่ะ
3: cross the bridge
2: cross the bridge
3: ระวังตกสะพาน
1: อันนี้น่าจะตก
0: ไปเลย cross the bridge
2: cross the bridge
0: จำท่านะจำท่านะเดี๋ยวให้แข่งกันนะcross the bridge นะพร้อมทำท่าด้วยนะ intersectionพูดด้วยลูก intersection ทำให้ถูกทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี่นะทุกคนดูนะนี่ทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไหม้เลยนะมันไหม้นะทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนนะเพราะว่ามันจะไหม้นะ แต่ทิชเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัดไหม้เลยเป็นรูเลยเออแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาทิชเชอร์ชี้ไปแบบนี้โอเคนะอ่ะพร้อม intersectionintersection
2: intersection
0: ต่อไปเออตื่นต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย go straight สองมือ go straight
2: go straight
0: ต่อไป turn left ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก turn left
2: turn left
0: ต่อไปTurn right.
2: Turn right.
0: Turn right. Oh, very good. ต่อไป Cross the road. Very good. Very good. Cross the road.
2: Cross the road.
0: เออตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป Cross the bridge. ทำยังไง
2: Cross the bridge.
0: Cross the bridge. Oh, okay. ต่อไป Go past.
2: Go past.
0: ทำยังไงNo. Go
2: pass.
0: Go pass. Okay. ตอนนี้เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะ No. ต่อไปเดี๋ยวครูจะไหนมาลองดูซิดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูกว่าชื่อเนมชื่ออะไรลูกมังคนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นกิ่งกิ่งเหรออ่ากิ่งยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next to อะไรก็ตามโรงเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวให้ดูฟ้ายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกลอยันใช่ไหมฟ้าบอกว่าฟ้าอยู่ตรงข้ามกับ
4: วาย
0: ันไหนคนไหนวายันยกมือ
4: รอย
0: ัน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ
2: opposite
0: very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่าMang's house is opposite the shop. อยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโอเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี
4: ่
0: นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า between very good very good beat okay เดี๋ยวทีเชอร์จะให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนส่งตัวแทนทีมนี้อดุลเหรอคะเพื่อนบอกอดุลมาอดุลทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใครมังใช่ไหมมังนัดเหรออ่าเอาทุกคนเอายืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆยืนชัดๆนะคะดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะอะไรนะ
4: บ
0: ิชเชอร์คืออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร
4: ด
0: ินแผ่นดินไหวลูกไปยืนตรงนู้นนัดยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะดุนมาลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะคะโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าที่เชื่อดูทุกคนดูนะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆพร้อมไหมฟังให้ดีที่เชื่ออาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะโอเคนะพร้อมโอเค Are you ready
2: Yes
0: Adun ไม่ได้ยินเลย Are you ready
2: Yes
0: เออ นัดมันพร้อมนะนัดโอเคคำที่หนึ่ง intersection เราทำท่าด้วยทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridge cross the bridge cross the bridge ทำท่าสิทำยังไงเอาใหม่ไม่ได้ลืมใช่ไหมลืมใช่ไหมเอาใหม่ intersection เอาทำท่าเลย intersection go straight go straight go straight okay very good turn left turn left turn left turn right cross the roadcross the bridge cross the bridge okay go past go past แบบนี้แบบนี้go past cross the bridge cross the bridge cross the road cross the road turn right turn right turn right turn left go straightintersection ตกลงใครชนะยังยังก่อนยังก่อนใจเย็นใจเย็นเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะ intersection go straight turn left turn right cross the road cross the bridge go pastGo past โอเคพี่ให้สติ๊กเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนพร้อมนะ
5: พร้อม
0: มังกับนัทพร้อม Are you ready โอเคอันนี้ก็คือถนนทุกคนนี่คือ road นี่คือ the road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็นสี่ตรงเนี้ยคืออะไรเครื่องหมายบวกนี่คือสี่แยกภาษาอังกฤษคือintersection เอาพร้อมกัน intersection ตรงนี้ intersection นะไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า cross the road cross the road ทำยังไง cross the road
5: หย
0: ุ
5: ด
0: ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ stop ทีอ่ะ stop แปลว่าหยุด cross the road ทำท่าไง cross the roadข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridge ใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridgecross the bridge นั่นแหละโอเคพร้อมมังกับนัทพร้อมโอเคโอเคยืนตรงนั้นทุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straight นำเลย go straight stop stop turn leftTurn left. Turn left. เอาไปไหนนั่นน่ะ Turn left แปลว่าอะไรลูกเลี้ยวอะไร
5: เล
0: ี้
5: ยวซ
0: ้
5: าย
0: เลี้ยวซ้ายTurn left. ไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหน Go straight. Cross the road. ทำท่า Cross the road. Cross the road. Stop. Stop.อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี
5: ้
0: สี่แยกภาษาอังกฤษคือ
6: intersection
7: intersection intersection
0: สี่แยก go straight go straight ก็คือตรงไป go straight เอาเจออีกแล้ว stop what is it
5: intersection
0: okay turn right ไปไหน turn right อ่ะเพื่อนเพื่อน turn right ไปไหนเลี้ยวอะไร
6: เล
0: ี้
6: ยวขวา
0: เลี้ยวขวา turn right มั่งเลี้ยวขวา turn right เอออ้าว stop อ่ะอยู่ตรงนั้นแหละอืมโอเคนะอ้าวสองคนนี้สองคนนี้อ้าว go straight โอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี
5: ้ intersection
0: very good turn right เลี้ยวขวามาลูกอ้าว cross the road โอเค go straight ครับ go straight turn left เลี้ยวซ้ายTurn left. Go straight. Go straight.
7: Yes.
0: Go straight. ตรงไปเลย ตรงไปเลย โอเค. Thank you very much.

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตาไลว่า sample is a non-invasive technique to test for the COVID

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Samut Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเซเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่
2: นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
2: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher จะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหนาเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่านาเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It's big.
2: It's huge.
4: It's huge.
2: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ําเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทํางานวิจัยเป็นขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาทต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำลมไฟ
2: โอ้4คำที่น่ารู้นะกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดนึง dirtโอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: ลม
2: น้ำใช้คำว่าอะไรครับ
4: water
2: เก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: แบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
4: รู้ครับ
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
4: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
4: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: winter
2: โอ้เหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน
1: ์ summer
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือก็เรียกว่า4ดีกรีหน้าต่างหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ําปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ําใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เค้าเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเค้าเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆ เดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ
3: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty นั้นที่เจ้าแกงจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
3: salt
2: เค็ม
5: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
3: salt
2: เก่งมากเค็ม
3: Salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
6: เกลือ
2: เฮ้ยแปลว่าอะไรครับ salt
3: เกลือ
2: เก่งมาก salty
3: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่งๆๆ
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละหน้าครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: หน้าวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
3: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: ประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
3: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
7: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
7: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
8: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
7: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ
3: How does it taste?
2: ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
3: bland
2: แต่ที่รักไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
8: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty
3: salty
2: ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
3: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
3: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
3: the first
2: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
3: salt farming school
2: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย
3: in Thailand
2: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคลองพูดเองนะ 1 2 3 go
8: Well.
2: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
8: The first salt farming school in Thailand
2: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
1: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
7: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
6: yeah.
8: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: yeah. และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยัง
1: ไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอก oh. แต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดกินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
3: Sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
3: สินเทา
2: เรียกว่า rock salt
3: rock salt
2: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
8: sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
8: ทะเล
2: นี่ปรบมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
8: Rock salt is from the ground
2: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
8: เกลือสินเทาม
2: าจากไหนฮะ
8: ใต้ดิน
2: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
1: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
2: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
1: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
2: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
1: ลองชิมดู
2: ไม่ลองไม่รู้
1: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
2: ครับต้องลองนะ
1: เทสได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
3: let's prove it
2: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ
1: คร
2: ับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
1: นิดนึงนะครับแค่ลงแตะนึง
2: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
1: เกิดขึ้นจากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้มัน
1: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
2: powder
3: powder
1: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
2: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
3: how does it taste
2: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
3: It's bland
2: รสชาติเผ็ด It's spicy
3: It's spicy
2: รสหวาน It's sweet
3: It's sweet
2: รสขม It's bitter
3: It's bitter
2: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious
3: It's delicious
2: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy
3: It's super super super yummy
2: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: อร่อย
9: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
1: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพ พอฝนตกปั๊บเราถึงได้เกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
2: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า byproduct
4: byproduct
2: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
1: มีเลย
2: เดือนที่11
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
4: November
2: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
7: March
2: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
4: March
2: ถูกต้อง
1: เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
2: โอ้ได้หมด
1: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
2: โอ้
1: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
2: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้ยเย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
2: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
2: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
2: Sea salt
0: is from the sea
2: is from the sea
0: ที่แปลว่า
3: เกลือสมุทร
4: จากทะเล
0: ถูกครับประโยคที่2 Rock salt
2: Rock salt
0: is from the ground
2: is from the ground
0: แปลว่า
2: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
5: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
2: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S ดะดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
5: สีส้มใคร

0: อยากได้นะฮะ
1: สีส้มมาเลยมาเลย
2: วันสกรีนสีเขียว
1: red สีแดง
3: ลวก
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชม

0: ต่อชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอน

นั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับมาแถะขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่เรากำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นน่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: เข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากคันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอ่ะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่สองที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: อนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับศาสตร์นู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าจากนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทํามันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เดี๋ยวบ่าวว่าแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นน่ะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทําไม่ได้หรือทําได้หรือทําไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทําเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทําไม่ได้อ่ะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟคอ่ะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: ไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนั้นท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้
1: ดีใจอะดีใจมากเลยอะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทําได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทําได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคําถามนึงซึ่งจริงๆแล้วครูรู้สึกว่าคําถามนี้อาจจะไม่จําเป็นสําหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือด้วย mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีมั้ยหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ทันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือทันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะก็โตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่มากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก

0: แล้วเราชอบแล้ว
1: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
2: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
3: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
4: คือแบบว่าการใช่
3: สม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
5: เราเลือกมาซีนนึงแล้วเราเลือกปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
6: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
7: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
8: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
5: ได้แล้ว
8: ก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่
9: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ฟายกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดนึงครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello
1: hello
0: did you have fun at the camp
1: yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: okay fly is a good wordFly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว Fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: flight
0: okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่งflight okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม soar soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขาก็พือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดู

ไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินมาห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่นึงก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับ

าวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่ง foreigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่สองนะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First Language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English Camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gang plank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gang plank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ he decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปชีวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ

คิดว่าแกรนด์พรีเนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีฮาร์ลีฮาร์ลีเดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเคลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเคลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเคลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's histhird helping of ice cream that's his third helping of ice cream เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแหละค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: ครูพี่เน็ตคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่เน็ตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆเรื่อง Some แล้วก็ Any กันค่ะ
2: คำว่า some แล้วก็ any นะคะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเป็นการบอกจำนวนแบบไม่เจาะจงค่ะแล้วก็ไม่แน่นอนคำว่า some นะคะกับ any เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามที่ใช้ขยายค่ะตัวอย่างเช่น some pens ปากกาบางแท่ง any pens ก็แปลว่าปากกาบางแท่งเหมือนกันค่ะ
0: การใช้ซ้ำกับเอนี่นะคะเราสามารถใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะตัวแรกนะคะใช้กับคำนามนับได้เพราะหูพจน์เช่น some dogs any dogs คำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขเป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้ว่า some sugar any sugarเห็นไหมคะคำว่า sugar นับไม่ได้นะคะไม่เติม s สามารถใช้ซ้ำกับ any ได้ค่ะ
2: ข้อแตกต่างของการใช้ซ้ำแล้วก็ any นะคะคำว่าซ้ำค่ะเราจะใช้ในประโยคบอกเล่าส่วน any เราจะใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะที่เราสามารถใช้ซ้ำในประโยคคำถามได้ก็คือต้องเป็นประโยคคำถามในเชิงขอร้องหรือเสนอให้นั่นเองค่ะ
0: ครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะ
2: แล้วน้องๆช่วยสังเกตดูด้วยนะคะว่าเราเห็นคำว่า some แล้วก็ any ในประโยคไหนกันบ้าง
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
3: excuse me is there a drugstore around here
4: drugstore
3: yes
4: oh drugstore go ahead and turn left
3: you sorry but I didn't see any drugstore over there
4: drugstore yeah over there
5: เค้กหมายถึงร้านขายเป็ดใช่ไหม
4: ใช่สิครับเนี่ยร้านนั้นน่ะอร่อยอร่อย
5: รู้ไหมเขาตามหาอะไร
4: ร้านอะไรนะฮะ
5: ร้านขายยาไง
4: ร้านขายยาสิครับ
5: เอ้
4: าร้านผมนี่ครับ
5: เป็นไงครับ
4: อ้าว
5: ก็อยู่แค่นี้ฮะ
4: ตรงนี้ฮะร้านขายยาเขาเรียกฟาร์มาซีไม่ใช่เหรอครับ
5: ร้านขายยามีอยู่สองคำครับคุณผู้ชมครับร้านขายยาในภาษาอังกฤษนะครับจะมีอยู่สองคำก็คือ pharmacy กับ drug store นั่นเองนะครับแต่ถ้าออกเสียงผิดหรือฟังเพี้ยนอาจจะฟังเป็น duck store ก็คือร้านขายเป็ดก็ได้นั่นเองนะครับแม่เพี้ยครับ
4: ครับผม
5: ดังนั้นบอกสิครับว่าร้านขายยาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เป็นคนขายยา
4: อ๋อ sorry oh duck store over here I have a pharmacy would you like to buy some medicine
3: medicine
4: yeah magazine
3: magazine
4: medicine
5: ยาเนี่ยเขาเรียกว่า medicine สั้นๆไม่งั้นเดี๋ยว medicine ฝรั่งนึกว่าสร้างฉาก magazine นิตยสาร medicine สั้นๆ medicine เหมือนสิ้นลมสิ้นใจอ่ะ medicine
4: Would you like to buy some medicine
3: Yes please
4: Okay welcome inside
3: Okay
4: Hi จะร้องทำไมเล่าไม่มีตัวตน
5: อ๋อขอโทษก็เหยียบเท้า
3: I have a stomach ache.
4: Cake? Oh, no. I don't sell cake. This is a pharmacy.
3: I have a stomach ache.
4: Cake?
3: Oi, ฉันปวดท้อง
4: ปวดท้อง
5: เฮ้ย เฮ้ย เราพี่จะพูดว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเพี้ยพูดว่ายังไง
4: แหมก็ stomach ache ไง
5: stomach ache โอ้โหฟังแล้วมันเขย่าเลย
4: Hey. Stomach ache.
5: เป็นไข่เลยเฮ้ย
4: ซัมเมอร์เค้ก
5: ปวดท้อง
4: เฮ้ยก็ถูกแล้วไง
5: อ๋อแล้วอันสองอันแรกมันคืออะไร
4: อ๋อก็เคยพูดอย่างนั้นนะ
5: อ๋อเดี๋ยวนี้ได้ความรู้ใช่ไหม
4: ใช่
5: คุณผู้ชมครับคำว่าปวดท้องเนี่ยนะครับเราจะต้องออกเสียงนะฮะชัดๆว่า stomach ache ch อาจจะเป็นชอช้างแต่ ch ก็เป็นคอควายก็ได้นะครับ stomach ache นั่นเองนะฮะแต่ฝรั่งเชื่อมเป็น stomach ache ก็เลยฟังเป็นเค้กไปหน่อยนะฮะปวดหัวก็จะเรียกว่า headache ปวดฟัน toothacheปวดหู ear ache ปวดท้อง stomach ache และถ้าปวดหลัง back ache นั่นเองครับ
4: คุณคิดครับคุณคิดครับ
5: ครับ
4: สอนเสียงแยกครับ
5: อ๋อทำไมล่ะครับ
4: ลูกค้าผมปวดท้อง
5: เฮ้ยลืมครับเ
4: ออ what's wrong
3: I have diarrhea
4: oh diarrhea go to stationery over there
3: no I have the bread
4: but
3: sometimes bread
4: แปลกแปลกแปลกโอ้ยเค้กอะไรครับ
5: ขาท้องเสีย
4: รู้ได้ไงฮะฟังจากเสียงเมื่อกี้เหรอครับ
5: ฟังจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับโอ้โห
4: แปลกเนี่ยนะ
5: แปลกไม่ใช่คุณผู้ชมครับคำว่าท้องเสียเนี่ยนะครับ I have diarrhea หรือไม่ใช่ diary นะครับอันนั้นสมุดจดบันทึกอันนี้คือบันทึกกับห้องน้ำนั่นเองนะครับท้องเสียหรือจะพูดว่าเป็น idiom ก็ได้นะครับ I have the runs runs แปลว่าวิ่งแต่นั่นจะแปลว่าท้องเดินส่วนอันสุดท้าย I have the แปรดอันนี้ไม่มีนะครับเขาพูดให้ทางพี่เภสัชกรไทยเนี่ยเข้าใจเพราะเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจแล้วครับ
4: โอ้ I get the medicine for you
5: yes
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นคำว่า Sam แล้วก็ Annie กันหรือเปล่า
0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Would you like some medicine คุณอยากได้ยาบางอย่างใช่ไหม
2: คำว่า Sam แล้วก็ Annie นะคะความหมายของเขาก็จะเป็นจำนวนเล็กน้อยบางอย่างนิดหน่อยค่ะโดยมีหลักการใช้ดังนี้ข้อแรกนะคะการใช้ซ้ำเราจะใช้ซ้ำนำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการคุกกี้สักชิ้นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some cookies เห็นไหมคะคำว่าซ้ำนำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นคำนามนับได้เพราะว่าคุกกี้เติม s ข้างหลังนั่นเองค่ะแบบที่สองนะคะเราใช้ซ้ำนำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการที่จะได้น้ำตาลใส่ในกาแฟสักนิดนึงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I would like some sugar in my coffee ฉันอยากได้น้ำตาลสักนิดนึงในคอฟฟี่ของฉันในกาแฟของฉันค่ะทีนี้คำว่าซ้ำนำหน้าคำว่า sugar ที่เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
0: หลักการใช้ข้อที่2นะคะเอนี่สามารถใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์แล้วก็คำนามนับไม่ได้ค่ะใช้ได้ทั้งประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเลยนะคะมาดูตัวแรกกันค่ะการใช้เอนี่กับประโยคปฏิเสธค่ะเช่น I don't have any cookies ฉันไม่มีคุกกี้เลยเห็นไหมคะคำว่า cookies นะคะเป็นคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะเราใช้เอนี่มาบอกการปฏิเสธได้ด้วยนะคะตัวอย่างที่2นะคะการใช้ any กับคำนามนับไม่ได้ค่ะในประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่น Do you have any sugar? คุณมีน้ำตาลไหมเห็นไหมคะคำว่า sugar น้ำตาลนะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่เติม s ค่ะแล้วก็ใช้ any กับประโยคคำถามได้ด้วยค่ะ
2: ในบางกรณีนะคะคำว่า some สามารถใช้ในประโยคคำถามได้ด้วยค่ะนำมาสู่หลักการข้อที่3นะคะการใช้ some เราสามารถใช้ some ในประโยคคำถามในเชิงลักษณะของการขอร้องแล้วก็การเสนอให้ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Would you like some cookies? คุณต้องการคุกกี้หรือเปล่าน้องๆสังเกตคำว่า Would you like นะคะคำว่า Would you like เนี่ยเป็นการถามความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า some ในประโยคลักษณะนี้ค่ะ
0: ส่วนข้อยกเว้นในประโยคคำถามอีกข้อนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้ซ้ำกับการขอร้องได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันขอคุกกี้อีกสักชิ้นได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Can I have some cookies please เห็นไหมคะคำว่า Can I have นะคะทำให้เรารู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิงขอร้องค่ะเราสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการใช้ซ้ำกับเอนี่นั่นเองค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าซ้ำกับเอนี่เนี่ยใช้ยังไงต่อไปนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: น้องๆช่วยดูนะคะว่าเราจะเจอคำว่าซ้ำแล้วก็เอนี่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ

0: And now, boys and girls, we're with คุณเหมียวwho is one of the organizers of the ตลาดนิดนิด here in เขาใหญ่สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: So what's the purpose of this one?
0: วัตถุประสงค์ในการจัดนี่คือไงฮะ
1: We want to promote this town ปากช่องเขาใหญ่ to be more known about being green aboutbeing artistic, about being a more community-driven kind of place. So we're trying to get a lot of people to come here and showcase like their products, their goods, their skills, and also invite local people and tourists alike to come and see.
0: The community-driven คือทุกคนในสังคมขับรถหมดใช่ไหม
3: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบทุกคนในสังคมเนี่ยก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการขับด้าน
0: ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะด้านเกษตรเดี๋ยว art and agriculture are they the same thing มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะงงอยู่มากเลย
1: everything that you do withpassion is an arts in its own way
0: ทุกอย่างที่เรามี passion
3: ทุกอย่างที่เราทำด้วยใจรัก
0: มีความรักเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะแขนงนึงไอ้ยาไม่ธรรมดานะฮะแล้วคือต้องการที่จะให้แถวพื้นที่แถวปากช่องแถวเขาใหญ่เนี่ยมีความโด่งดัง
3: เป็นที่รู้จักมากขึ้น
0: อะไรอย่างนั้นนะฮะ so organic seems to be the trendFor people around here, is it?
1: It is a trend, but it's also something I feel that now everyone is choosing it as a lifestyle.
0: เห็นไหมมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสเป็นแฟชั่น
3: มันเป็นแนวทางที่คนเริ่มหันมายึดถือแล้ว
0: เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนดำเนินการประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆยาวๆเลย Can anyone be an organic farmer?
1: I think it's very easy to be able to grow some of your own food. It's easy to just have like a little plant pots or a small patch ofsoil and then start growing something
0: ขอแค่มีเป็นเค้าเรียกเป็นหม้อใช่มั้ยพอตเนี่ย
3: ไม่ใช่เป็นกระถาง
0: อ๋อเป็นกระถางนะฮะแล้วก็มีดินสักผืนนึงอะไรอย่างเงี้ยให้พอจะไปปลูกอะไรต่ออะไรขึ้นกินเองก็น่าจะได้อยู่ Do you have like any other agriculturists like yourself มีเกษตรกรอื่นมั้ยที่แบบyou know they ditch the big city
1: His name is พี่จอนค่ะพี่จอน
0: จอนอยู่นู้นนะ
1: ใช่ค่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยร้านอยู่ข้างหลังน
0: ี้โอเคงั้นขอบคุณพี่เหมียวนะครับ
1: คุณ
0: คร
1: ับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่าซัมแล้วก็เอนี่กันบ้างหรือเปล่า
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า It is something I feel that มันมีบางอย่างนะคะที่ฉันสัมผัสได้ค่ะ
4: น้องๆจะเห็นคำว่า something นะคะ somethingแปลว่าบางสิ่งบางอย่างค่ะหลักการใช้ก็คือเหมือนคำว่า some กับ any เลยแต่คำว่า something เขาจะเป็นคำผสมค่ะน้องๆซึ่งคำผสมเหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายคำเลยค่ะ
5: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วย some any no every เหล่านี้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า some นะคะมี someone บางคน somebodyบางคน something บางสิ่ง somewhere บางแห่งค่ะส่วนคำว่า somebody กับ someone นะคะสามารถใช้แทนกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is somebody in the rooms กับ there is someone in the rooms แปลเหมือนกันเลยค่ะแปลว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
4: และคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any นะคะ any จะใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย any มีดังนี้ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่หรือที่ไหนสักที่ค่ะการใช้ anyone กับ anybody นะคะเราสามารถใช้แทนกันได้เลยแปลว่าบางคนเหมือนกันใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามค่ะตัวอย่างเช่น there isn't anybody in the room กับประโยคที่บอกว่า there isn't anyone in the room ก็แปลเหมือนกันค่ะแปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
5: คำผสมนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า no ค่ะมีคำว่า no one ไม่มีใคร nobody ไม่มีใคร nothing ไม่มีอะไร nowhereไม่มีที่ไหนค่ะส่วนคำว่า no one กับ nobody สามารถใช้แทนกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is nobody in the room กับ there is no one in the room แปลว่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยค่ะใช้แทนกันได้ค่ะ
4: คำผสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า every นะคะก็จะมีคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคน everybody แปลว่าทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งEverywhere ทุกๆที่ ดยคำว่า everyone กับ everybody แปลเหมือนกันเลยนะคะแปลคนใช้แทนกันได้ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น everybody is in the room แปลเหมือนคำว่า everyone is in the room แปลว่าทุกๆคนอยู่ในห้องนั่นเองค่ะ
5: เติมพลังภาษาอังกฤษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะมาเช็คกันว่าเลเวลอัพกันหรือยังข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า there is on the chair ตอบอะไรดีคะระหว่าง something กับ someone ติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ something นั่นเองค่ะThere is something on the chair. มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเก้าอี้ค่ะเราใช้ something ที่แปลว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ
4: คำถามข้อที่2นะคะน้องๆถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ามีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าครูพี่เน็ตจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Is there on the chair? ใช้อะไรดีคะระหว่าง anyone กับ anything tick tock tick tockใช่แล้วค่ะต้องใช้ anything นะคะ Is there anything on the chair? มีบางอย่างอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าเราใช้ any กับประโยคคำถามนะคะ
5: ต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
6: Vocab King
4: ไปช่วยกันลุ้นกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมฝึกสะกดคำไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
7: Good morning, Vocab King.
8: Let's play spelling.
9: We will start now. Again.
10: A-G-A-I-N.
9: Classic.
10: C-L-A-S-S-I-C.
9: Ideal.
10: I-D-E-A-L.
9: Prince.
10: P-R-I-N-C-E.
9: Forget.
11: F-O-R-D-E-T.
9: Birthmark.
10: B-R-I-G-H. Pass.
9: Entertain.
10: E-N-T-E-R-T-A-I-N.
9: General.
10: Pass.
9: Labor.
10: N-E-B-A-R.
9: Labor.
10: Pass.
9: Please.
11: P-L-E-A-S-E.
9: Damselfly.
10: D-A-M.S-L-E-F-L-Y
9: Damselfly
10: G-A-M-S-E-L-F-L-Y
9: Galvanism
10: Pass
9: Isolation
10: I-S-O-L-A-T-O-N
9: Psychosis
10: Pass
9: Smallpox
11: Pass
9: Unfortunately
10: U-N-F-O-R-T-U-R-E-L-Y
9: Unfortunately
10: U-N-F-O-R-T-U-R-L-Y
9: Unfortunately
10: Pass
9: Boulevard
10: B-O-U-L-E-V-A-R-D
9: Especially
10: E-A-P A pass
9: Manufacturer
10: M-A-N-Y Pass
9: Commemorate
11: C-O-M-M-E-R-A-T-E
9: Commemorate
11: Pass
9: Brother
10: B-O-U-L-E-V-A-R-D R-O-T-H-E-R
9: Ugly
10: U-G-L-Y
9: Laugh
10: L-A-U-G-U-H
9: Laugh
10: L-A-U-G-H
9: Make
10: Again, please
9: Make
5: Oh, sorry, time's up โอ้โหน้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกสะกดคำบ่อยๆท่องศัพท์กันบ่อยๆนะคะ
5: แล้วจากรายการ Vocab King นี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างคะครูพี่แนท
4: ครูพี่แนทพบคำศัพท์ที่น่าสนใจ1คำค่ะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าอย่างโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะคำว่า unfortunately นะคะที่เป็น adverb เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามาจากคำว่า un ที่เป็น prefix แปลว่าไม่ค่ะบวกกับคำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดี unfortunately เลยแปลว่าโชคร้ายหรือโชคไม่ดีนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆก็น่าจะได้คำศัพท์อีกคำหนึ่งจากคำนี้แล้วใช่ไหมคะคำว่า fortunately นั่นเองค่ะ คำว่า fortunately นะคะก็คือเป็น adverb เหมือนกันแต่พอเอาคำว่า un ออกไปก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่แปลว่าโชคดีค่ะ
5: เมื่อสักครู่นะคะครูพี่แนทเนี่ยได้พูดถึง prefix ค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ prefix คืออะไร prefix นะคะก็คือคำที่เอามาไว้วางหน้าคำอีกคำหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนความหมายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะครูพี่นุ่นมีคำศัพท์มาเติมพลังให้น้องๆอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าโชคร้ายนะคะเราใช้คำว่า unlucky ได้ด้วยค่ะ unlucky นะคะจะเป็น adjective ค่ะแปลว่าโชคไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky จะเป็น adjective นะคะแปลว่าโชคดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix un ออกไปโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดีเลยค่ะน้องๆคะเราก็ได้เติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะมาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์อะไรบ้าง
4: คำแรกนะคะคือคำว่า unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคไม่ดีหรือโชคร้ายค่ะถ้าเราเอา prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่คำว่า fortunately ที่เป็น adverb เหมือนกันแปลว่าโชคดีค่ะ
5: อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า unlucky เป็น adjective แปลว่าโชคไม่ดีค่ะถ้าเอา prefix คำว่า un ออกไปจะเหลือแค่คำว่า lucky

0: ที่เป็น adjective แปลว่าโชคดีค่ะเห็นไหมคะแค่เอา prefix คำว่าอันที่แปลว่าไม่ออกไปนะคะเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเลยค่ะ
1: แล้วเรามาเติมพลังกันต่อนะคะกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลยค่ะ
0: ไปชมกันเลย
2: เซ่เ
3: ซ่おはようございます
2: おはようございます
3: どうもいらっしゃい
2: というかท่านอาจารย์แล้ว握手してもいいですか
3: そうそうそういらっしゃい
2: あどうもありがとうございます
4: よろしくお願いします
2: でこのテントというかこの技術
3: これはですね、はい、雪が降るんです日本雪が降ったり霜が出るんで、はい、こういうふうにやってるんです
2: นี่คือพันที่มาจากประเทศไทยเป็นพันเดียวกันเลยชื่อพันหอมทองแต่พันนี้สามารถเปลี่ยนโครงสร้างความคิดใหม่โดยใช้อุณหภูมิติดลบ60องศาทำให้ต้นกล้วยต้นนี้ชอบภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งแต่หน้าร้อนหน้าหนาวอยู่ได้หมดเลยนะฮะและทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถปลูกได
5: ้ท่านประธานบอกว่ากล้วยสายพันธุ์หอมทองนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศปานามาและค่อยๆแพร่ออกไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยของเราด้วยและที่โอกินาวะของญี่ปุ่นแต่ว่าผ่านมาเป็นร้อยปีกล้วยก็มีวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปค่ะ
3: その芽の中のある細胞をですね、凍らすんです。それは向こうの冷蔵庫の前で教えてあげます。
2: ต้นกล้วยเนี่ยจะไม่มีเมล็ดเขาบอกว่าจะมีหน่อขึ้นมาหน่อเนี่ยเอาหน่อขึ้นมาแล้วก็ข้างในจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งสามารถแก้เซลล์ตรงนั้นได้ให้เขามีนิสัยชอบหน้าหนาว
3: โอ้โ
2: สิมันหลุมไม่เลอะเลยว้าโอ้นี่ของจริงเลยฮะกินทั้งเปลือกเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเปลือกมันจะขมหรือเปล่าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเนี่ยมันจะขมหรือเปล่าอ่ะอิตาลีเกอร์สหนึ่งสองซ้ำอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะไม่พอหวานฉ่ำดูข้างในดิสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยนิ่มอย่างเงี้ยถึงห้อยอ่ะเปลือกเนี่ยมันมีความแบบว่ามีความเค็มนิดๆเนี่ยมันอร่อยดีอ่ะนี่ท่านฉีกออกมาเป็นงี
5: ้มันไปได้มันเกิดขึ้นแล้วและมันก็กินได้จริงๆด้วยกล้วยกินได้ทั้งเปลือกเหลือเชื่อค่ะรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้จะเหมือนกล้วยไข่ผสมกล้วยหอมเปลือกจะบางๆเหมือนเปลือกมะม่วงกินแล้วไม่รู้สึกฝาดค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูแล้วสนุกกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นกล้วยที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกมาก่อนเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะแค่ดูนะคะก็รู้สึกอยากกินกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเอ๊แล้วครูพี่นุ่นคะถ้าเราอยากจะพูดว่ากินได้เป็นภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอะไรคะ
0: คำว่ากินได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า edible e d i b l e edible เป็น adjective แปลว่าสามารถกินได้ค่ะครูพี่นุ่นก็อดไม่ได้เลยนะคะที่จะให้คำตรงกันข้ามกับน้องๆนะคะคำว่ากินไม่ได้ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า inedible i n e d i b l e inedible เป็น adjective แปลว่าไม่สามารถกินได้นั่นเองค่ะ
1: น้องๆเห็นคำว่า in ไหมคะคำว่า in เป็น prefix ที่แปลว่าไม่นั่นเองค่ะจากคำว่า edible แปลว่ากินได้พอเติมคำว่า in เข้าไปข้างหน้า inedible แปลว่ากินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่า edible นะคะเราจะใช้ในความหมายของคำที่บอกว่ากินได้แบบไม่อันตรายไม่มีพิษทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะจากคำว่าEdible คือ an edible peel banana is from Japan กล้วยที่กินได้ทั้งเปลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเลเวลอัพกันหรือยังคะน้องๆเราลองมาทบทวนกันดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้ได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
1: ข้อแรกนะคะซัมกับเอนี่ค่ะมีความหมายว่าเล็กน้อยนิดหน่อยบ้างบางส่วนเราจะใช้ซัมกับเอนี่กับคำนามที่เป็นนับได้พหูพจน์ค่ะและคำนามนับไม่ได
0: ้ข้อที่สองนะคะซัมใช้กับประโยคบอกเล่าเอนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนั่นเองค่ะแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะคะซัมใช้กับ

0: ประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอร้องค่ะ
1: แล้วก็เป็นการเสนอให้ด้วยค่ะข้อที่3นะคะคำผสมที่ขึ้นต้นด้วย some any no แล้วก็ every ค่ะคำแรกนะคะ someone บางคน somebody บางคน something บางสิ่งบางอย่าง somewhere บางที่ค่ะคำว่า any นะคะ anyone บางคน anybody บางคน anything บางสิ่งบางอย่าง anywhere บางที่ค่ะคำว่า no นะคะ no one ไม่มีสักคน nobody ไม่มีสักคน nothing ไม่มีสักอย่าง nowhere ไม่มีสักที่ค่ะคำ every นะคะ everyone ทุกๆคน everybody ทุกๆคน everything ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง everywhere ทุกๆที่นั่นเองค่ะ
0: ข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4คำด้วยกันค่ะคำแรกนะคะ unfortunately เป็น adverb แปลว่าโชคร้ายค่ะ fortunately เป็น adverb เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดี unlucky เป็น adjective นะคะแปลว่าโชคร้าย lucky เป็น adjective เหมือนกันค่ะแปลว่าโชคดีน้องๆเห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า un ที่แปลว่าไม่ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองค่ะคำว่ากินได้นะคะเราใช้คำว่า edible กินไม่ได้เราใช้คำว่า inedible เห็นไหมคะมีการเติม prefix คำว่า in ลงไปแปลว่าไม่ค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวันนี้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไป Level Up กันหรือยังเอ่ยในสมุดจดคำศัพท์มีคำศัพท์กันกี่คำแล้วนะน้องๆคะเรียนภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนฝึกฝนท่องคำศัพท์กันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Never put off till tomorrow what can be done today อย่าเลื่อนไปทำวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตรงกับสุภาษิตไทยที่บอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับรายการ
2: English Level Up
1: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์